0: เริ่มจากบัตรภาพใบแรกนะคะทางที่อยู่ทางขวามือของต้นกล้าแสดงจำนวนใดคะ
1: 1,000 ครับ
0: ต้นกล้าเลือกบัตรภาพที่แสดงจำนวน 1,000 มานะคะเป็นลูกบัตร 1,000 1ลูกแสดงจำนวน 1,000 ต่อไปบัตรภาพที่2แสดงจำนวนใดคะ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000 เป็นภาพของอะไรลูก
1: ตารางร้อยค
0: ่ะแผ่นตารางร้อยมีทั้งหมดกี่แผ่นคะ
1: 10แผ่นครับ
0: แผ่นตารางร้อย10แผ่นแสดงจำนวน 1,000 นะคะ10แผ่นเท่ากับ10ร้อย10ร้อยเท่ากับ 1,000 แสดงว่าบัตรภาพของต้นกล้าคู่นี้แสดงจำนวน 1,000 เท่ากันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ต้นกล้ารอเพื่อนๆอีกสักครู่หนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต้นกล้าจับไมค์แล้วไปยืนรอเพื่อนๆตรงนี้ก่อนค่ะอ่ะต่อไปมีนักเรียนคนไหนเห็นอีกคะกลุ่มที่1ก่อนนะคะน้ำหนาวเห็นก่อนแล้วน้ำหนาวนำไมค์และหยิบบัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันค่ะน้ำหนาวนับจำนวนให้ดีนะคะ10 10อะไรคะลูก10 10เท่ากับ100ใช่ไหมต้องคู่กับบัตรภาพไหนเอ่ยอีกคืนต่อไปอีกใบหนึ่งละคะเมื่อสักครู่นี้น้ำหนาวหยิบลงมานับนะคะนักเรียนน้ำหนาวหยิบบัตรภาพมา2ใบใบที่1สีแดงแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ
2: 100ค่ะ
0: 100เป็นแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดงจำนวน100นะคะต่อไปใบที่2สีน้ำเงินสีฟ้านี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ
2: 100ค่ะ
0: 100เหมือนกันเป็นแผ่นตารางอะไรคะลูก
2: ตาราง10ค่ะ
0: แผ่นตาราง10มีกี่แผ่นคะ
2: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นนะคะก็คือ10 10เท่ากับ100นั่นเองแสดงว่าบัตรภาพ2ใบนี้แสดงจำนวนเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้น้ำหนาวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนี้นะคะต่อไปค่ะคนต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ1คนปรึกษากันซิใครดีออกมาเลือกบัตรภาพหน่อยค่ะได้เชฟออกมาก็ได้นะคะเลือกมา1คู่เชฟเลือกบัตรภาพที่เป็นหลักลูกคิดนะคะอันไหนลูกแสดงจำนวนเดียวกันไหมคะพร้อมแล้วนะคะบัตรภาพที่เชฟเลือกเป็นแผ่นตารางนะคะภาพทางขวามือของเชฟแสดงจำนวนใดคะ
3: 10ครับ
0: 1 10ใช่ไหมคะลูก
3: ครับ
0: แผ่นตาราง10 1แผ่นเชฟจับข้างบนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะได้เห็นด้วยส่วนแผ่นนี้ก็จับข้างบนเลยแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวน1 10แล้วแผ่นทางซ้ายมือเป็นแผ่นตารางอะไรคะ
3: หน่วยครับ
0: แผ่นตารางหน่วยมีทั้งหมดกี่แผ่น
3: 10ครับ
0: 10แผ่นก็แสดงจำนวน
3: 10ครับ
0: 10หน่วยนั่นเองนะคะ2บัตรภาพ2ใบนี้แสดงจำนวนเดียวกันนะคะก็คือ1 10นั่นเองอ่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเชฟรอเพื่อนอีกสัก2คู่นะคะต่อไปใครเจออีกคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ปรึกษากันออกมาเลยใครดีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเลือกกันเหลืออีกแค่2คู่นะคะเลือกเลยค่ะเดี๋ยวถือไว้ข้างบนนะคะตอนนี้เซอร์กิตได้มาแล้ว1คู่ชูขึ้นมาเดี๋ยวแสดงให้เพื่อนปลายทางเห็นให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มด้วยนะนักเรียนสังเกตที่บัตรภาพของเซอร์กิตค่ะบัตรภาพทางขวามือของเซอร์กิตเป็นหลักลูกคิดนะคะ ที่มีลูกคิดในหลักอะไรคะลูก
2: หลักพันครับ
0: หลักพันมีกี่ลูกคะ
2: 10ลูกครับ
0: หลักพัน10ลูกมีค่า
2: 10,000 ครับ
0: 10,000 หรือ 10,000 นะคะส่วนบัตรภาพทางซ้ายของเซอร์กิตนะคะเป็นหลักลูกคิดเหมือนกันและแต่ว่ามีลูกคิดนะคะอยู่ในหลักอะไรคะ
2: หลักหมื่นค่ะ
0: หลักหมื่น1ลูกมีค่า
2: 10,000
0: 10,000 นะคะ 10,000 เท่ากับ 10,000 แสดงว่าบัตรภาพที่เซอร์กิตเลือกนะคะเป็นบัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันคือ 10,000 นั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะและคู่สุดท้ายใครจะออกมาอนุเอาไมค์ไปด้วยต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5กลุ่มที่5นะคะเหลือแค่คู่เดียวแต่มาดูว่าเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวหนูถือข้างบนไว้เลยลูกถือข้างบนไว้ค่ะถือข้างบนจับข้างบนไหนจับข้างบนถือให้ตรงนะคะแสดงจำนวนเท่าไหร่นักเรียนคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่อยู่ในกลุ่มสังเกตจำนวนของเพื่อนที่เพื่อนๆหยิบมานะคะใบที่1ทางขวามือมีลูกคิดอยู่ในหลักลูกคิดหลักใดคะ
4: หลักหมื่นค่ะ
0: หลักหมื่นมีกี่ลูกคะลูก
4: 10ลูก
0: มี10ลูกลูกคิด10ลูกในหลักหมื่นแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ
4: 100,000ครับ
0: 100,000นะคะก็คือ10ลูกอยู่ในหลักหมื่นแสดง100,000หรือ100,000นั่นเองต่อมาลูกคิดหลักลูกคิดทางซ้ายมือของเพื่อนนะคะมีลูกคิด1ลูกอยู่ในหลัก
4: แสน
0: อยู่ในหลักแสนแสดงจำนวน
4: 100,000ครับ
0: แสดงจำนวน100,000แสดงว่าบัตรภาพ2ใบนี้แสดงจำนวนเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งของบัตรภาพของเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆได้เลือกบัตรภาพครบทั้ง5คู่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบัตรภาพกันนะคะจากของเชฟที่ได้เลือกบัตรภาพไว้นะคะทางขวามือคือ 10,000 ทางซ้ายมือคือ10หน่วยใช่ไหมคะซึ่งมีจำนวนที่เท่ากันความสำคัญของค่าประจำหลักก็จะเป็นดังนี้10เท่ากับ10หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า10เท่ากับ10หน่วยนะคะสำหรับกลุ่มแรกคู่แรกของเชฟเดี๋ยวคุณครูเก็บไว้นะคะเชฟกลับไปนั่งที่ได้ค่ะต่อไปน้ำหนักขยับมาหาคุณครูค่ะของน้ำหนาวนะคะน้ำหนาวหยิบบัตรภาพที่เป็นแผ่นตาราง101แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ100ต่อไปอีกภาพนึงจะเป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นแสดงจำนวน10 10ใช่ไหมลูก10 10ก็เท่ากับ100นะคะซึ่งความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักก็คือ100เท่ากับ10 10นั่นเองนะคะน้ำหนาวกลับที่ได้ค่ะบัตรภาพของน้ำหนาวนะคะต่อไปบัตรภาพคู่ที่3บัตรภาพคู่ที่3นะคะเป็นลูกบาศก์ 1,000 1ลูกมีค่าเท่ากับ 1,000 แสดงจำนวน 1,000 ต่อไปอีกภาพนึงนะคะจะเป็นแผ่นตาราง100ทั้งหมด10แผ่นแสดงจำนวน100ซึ่งเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะคะความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักก็คือ 1,000 เท่ากับ100นั่นเองนะคะอันนี้คือบัตรภาพของต้นกล้านะคะต่อไปบัตรภาพที่4คู่ที่4นะคะจะเป็นหลักลูกคิดใช่ไหมคะหลักลูกคิดทางขวามือมีลูกคิดในหลักหมื่น1ลูกนะคะมีค่าเท่ากับ 10,000 ส่วนบัตรภาพทางซ้ายมือมีลูกคิดนะคะอยู่ในหลักพัน10ลูกแสดงจำนวน 10,000 เท่ากับ 10,000 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบัตรภาพของเซอร์กิตคู่นี้นะคะแสดงจำนวน 10,000 เท่ากันค่ะซึ่ง 10,000 นะคะเท่ากับ 10,000 นั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปบัตรภาพคู่สุดท้ายบัตรภาพคู่สุดท้ายนะคะ คือหลักลูกคิดนะคะคุณครูขอสลับทางนี้นะคะลูกหลักลูกคิดนะคะหลักลูกคิดทางขวามือมีลูกคิดในหลักแสนมีลูกคิดในหลักแสน1ลูกแสดงจำนวน1แสนนะคะแล้วบัตรภาพที่อยู่ทางซ้ายมือมีลูกคิดที่อยู่ในหลักหมื่น10ลูกแสดงจำนวน10หมื่นมีค่าเท่ากับ1แสนนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักนี้ก็คือ1แสนเท่ากับ10หมื่นนั่นเองนะคะได้แล้วค่ะบัตรภาพคู่สุดท้ายขอบคุณมากค่ะนักเรียนกลับที่เลยนะต่อไปนักเรียนคะมาช่วยอ่านสรุปความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักกันค่ะโดยเริ่มจาก1 10เท่ากับ10หน่วยนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3เริ่มค่ะ1 10เท่ากับ10หน่วย100เท่ากับ10 10 1,000 เท่ากับ10 100 10,000 เท่ากับ10,000และ100,000เท่ากับ100,000นะคะความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักนี้จะช่วยนักเรียนในการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายนะคะเดี๋ยวจะช่วยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมในวันนี้แล้วนักเรียนนะคะจะสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ได้ที่มีการกระจาย1หลักนะคะสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้คิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปหรือยังคะ
5: พร้อม
0: แล้ว
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาสังเกตที่บัตรภาพของคุณครูค่ะเป็นภาพของอะไรคะรถจักรยานยนต์ภาพที่1มีราคา 58,870 บาทต่อไปบัตรภาพที่2เป็นราคาโทรทัศน์นะคะเป็นราคา 17,245 บาทนะคะถ้าคุณครูอยากซื้อสินค้าทั้ง2ชนิดเลยคุณครูจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องนำราคาของทั้งสองนี้มารวมกันใช่ไหมคะถ้าอยากซื้อทั้งสองชนิดแต่ถ้าคุณครูอยากทราบว่าราคารถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่าราคาโทรทัศน์อยู่เท่าไหร่คุณครูต้องการทราบความต่างของราคาของสินค้าคุณครูจะหาคำตอบได้อย่างไรคะใช้วิธีการใดลูกใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะเมื่อเราใช้วิธีการลบจะต้องมีตัวตั้งและตัวลบสลับที่กันไม่ได้ตัวตั้งควรเป็นจำนวนใดคะจำนวนที่มากกว่าก็คือ 58,870 นั่นเองแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบคะ17,245เป็นตัวลบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้58,870เป็นตัวตั้งลบด้วย17,245เท่ากับเท่าไหร่เป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราไปหาผลลบโดยใช้วิธีการตั้งลบเลยดีไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะมาหาผลลบโดยการตั้งลบเลยการหาผลลบโดยการตั้งลบขั้นตอนที่1 นักเรียนจะต้องทำอย่างไรเขียนอะไรคะลูกเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันเนื่องจากเราต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันคุณครูขอเขียนชื่อหลักไว้ก่อนนะคะชื่อหลัก 58,870เป็นจำนวน5หลักหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักหมื่นคุณครูก็เขียนหลักหมื่นถัดไปคือหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเดี๋ยวมาช่วยกันตอบค่ะ58,870กี่หมื่นคะ มี5

0: มีกี่พัน
1: 8,000
0: มีกี่ร้อย
1: 800
0: มีกี่สิบ
1: 70
0: มีกี่หน่วย
1: 0
0: หน่วยต่อไปเราต้องลบด้วย17,245ลบด้วย17,245หมายความว่าอย่างไรลบด้วยหมายความว่ายังไงคะลูก
2: ต
0: ั
2: วล
0: งเราจะต้องเอาออกไปหรือว่าลดลงใช่ไหมคะลบด้วย17,245แสดงว่าเราจะต้องเอาออกไปหรือว่าลดลง17,245ลดลงไปกี่หมื่นคะลดลงไป10,000นะคะลดลงไปกี่พัน
1: 7,000
0: กี่ร้อย
1: 200
0: กี่สิบ
1: 40
0: กี่หน่วย
1: 5หน
0: ่วยนะคะหลังจากที่เราเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรต่อคะ
1: ลบก
0: ันหาผลลบไปเลยเอามาลบกันใช่ไหมคะลบในหลักใดก่อนหลักหน่วยเดี๋ยวเราไปดูหลักหน่วยนะคะลบในหลักหน่วยก่อนหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย5หน่วยลบได้ไหมคะนักเรียนยังไม่ได้เนื่องจากอะไร
1: เพราะว
0: ่าตัวตั้งก็คือ0เนี่ยน้อยกว่า5ที่เป็นตัวลบเมื่อลบไม่ได้ต้องทำอย่างไรกระจายจากหลักถัดไปทางซ้ายก็คือหลัก10หลักหน่วยยังลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องไปกระจายในหลักถัดไปทางซ้ายก็คือหลัก10หลัก10มีกี่10คะ
1: 70
0: มี70นะคะกระจายเวลากระจายเรากระจายไปทีละเท่าไหร่
1: 10
0: เรากระจายแค่10จาก70กระจายไป10เหลือ
1: 60
0: เหลือ60ต่อไป10ที่เรากระจายไปนั้นเราจะต้องไปรวมกับตัวตั้งของหลักหน่วยนะคะ10เท่ากับกี่หน่วยเหมือนที่เชฟนำออกมาเมื่อกี้10เท่ากับกี่หน่วยคะ10หน่วยใช่ไหมความสัมพันธ์ของเชฟ10เท่ากับ10หน่วยกระจายมาได้10หน่วยรวมกับของเดิมอีก0หน่วยกลายเป็น
1: 10
0: หน่วยดังนั้นหลักหน่วยจึงเป็น10ตอนนี้ลบได้หรือยังคะหลักหน่วย10หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือเท่าไหร่คะ
1: 5หน่วย
0: เหลือ5หน่วยนั่นเองนะคะเขียน5ในหลักหน่วยเป็นผลลบในหลักหน่วยต่อไปหาผลลบในหลักใดต่อ
1: 10
0: หลัก10หลัก10 60ลบด้วย40เหลือ
1: 20
0: เหลือ20เขียนเลข2ในหลัก10เป็นผลลบในหลัก10ต่อไปหลัก100 800ลบด้วย200เหลือ
1: 600
0: นะคะ800ลบด้วย200เหลือ600เขียน6ในหลัก100ต่อไปหลัก1,000 8,000 ลบด้วย 7,000 เหลือ 1,000 เขียน1ในหลักพันนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายหลักหมื่น 50,000 ลบด้วย 10,000 เหลือเท่าไร
1: 40,000
0: เหลือ 40,000 มีอยู่ 50,000 นำออก 10,000 ก็เหลือ 40,000 นั่นเองนะคะเขียน4ในหลักหมื่นเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบหรือว่าผลลบของเราคือเท่าไหร่คะ41,625นั่นเองเช่นเคยค่ะนักเรียนในการหาผลลบในการหาผลลบเราไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราไม่เขียนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราไม่จำเป็นต้องเขียนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้เป็นยังไงกันให้ตรงกันแล้วจากนั้นเราจึงมาหาผลลบโดยเริ่มจากหลักหน่วยนั่นเองถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อหลักแบบนี้

0: การแสดงวิธีทำของนักเรียนก็จะมีหน้าตาแบบนี้เองนะคะถ้าหากว่าหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบในหลักนั้นเราก็ต้องกระจายจากตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายแล้วนำมารวมกันก่อนแล้วค่อยลบกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นมาสรุปคำตอบกันเมื่อสักครู่เป็นความแตกต่างของราคารถจักรยานยนต์กับอะไรนะโทรทัศน์เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่ารถจักรยานยนต์ราคามากกว่าโทรทัศน์อยู่ 41,625 บาทด้วยนะคะเพราะเป็นราคาของสินค้าต่อไปคุณครูขออีก1ตัวอย่างที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันหลังจากที่นักเรียนนะคะช่วยคุณครูหาผลลบในข้อถัดไปแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำด้วยตนเอง2ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลลบในข้อถัดไปก่อนข้อถัดไปนักเรียนอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: 1 12,482
0: ลบด้วยเท่ากับเท่าไรเราจะหาผลลบโดยใช้วิธีการตั้งลบเมื่อสักครู่นี้เราสรุปแล้วว่าชื่อหลักหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในข้อนี้เราจะไม่เขียนชื่อหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะเขียนหลักได้ตรงกันไหมจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันต้องเขียนให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่านักเรียนจะเขียนได้ตรงกันไหมเริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 12,482
0: จิรศักดิ์คะตัวตั้งคือจำนวนใดลูก
1: 12,482
0: นำมาเขียนเป็นตัวตั้งมีกี่หมื่น
1: 10,000
0: มีกี่พัน
1: 2,000
0: มีกี่ร้อย
1: 400
0: มีกี่สิบ
1: 80
0: มีกี่หน่วย
1: 2 หน่วย
0: ลบด้วยจำนวนที่2ลบด้วยตัวลบคือ880ต่อไปเราจะต้องเขียน880เป็นตัวลบและต้องเขียนหลักให้ตรงกัน880มีกี่หมื่น
1: 0,000
0: ในหลักหมื่นเป็น0ใช่ไหมคะไม่เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่เขียนก็ได้มีกี่พัน
1: 0,000
0: ในหลักพันเป็น0ไม่เขียนได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันต่อไปในหลักร้อยมีกี่ร้อย
1: 800
0: มี800เพราะฉะนั้นต้องเขียน8ในหลักร้อยต่อไปมีกี่10
1: 80
0: เขียน8ในหลัก10มีกี่หน่วย
1: 0หน่วย
0: เอ๊ะมี0หน่วยไม่เขียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมลูกไม่ได้นะถ้าหากว่าเลข0ที่อยู่ข้างหน้าเราไม่เขียนก็ได้เพราะเป็นจำนวนเดียวกันแต่ถ้าเลข0อยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ทางด้านหลังถ้าเราไม่เขียนได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเราไม่เขียน0จำนวนที่2จะเป็นจำนวนอะไรจะเป็น88ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเลข0ต้องเขียนด้วยเข้าใจไหมคะเมื่อเขียนเลขโดดในหลักต่างๆตรงกันแล้วนะคะเราก็มาหาผลลบจากหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยก่อนหลักหน่วย2หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ เหลือเท่าไหร่ลูก2หน่วยเขียน2ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 80ลบด้วย80เหลือ
1: 0
0: เหลือ0 10แล้วก็เขียน0ในหลัก10ต่อไปหลัก100 400ลบด้วย800เหลือ
1: ลบ
0: ได้
1: ไ
0: หมลบไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรตัวตั้งเป็นยังไงลูกน้อยกว่าตัวลบนะคะตัวตั้งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ยังลบไม่ได้สิใช่ไหมยังลบไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะ
1: กระจาย
0: กระจายใช่กระจายจากหลักที่อยู่ทางซ้ายตอนนี้เราลบหลักอะไรอยู่เราลบหลักร้อยอยู่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักร้อยคือหลักพันเราต้องกระจายมาจากหลักพันนะคะกลุ่มที่หนึ่ง กระจายมาจากหลักพันมาช่วยกันตอบหน่อยค่ะว่าหลักพันมีกี่พันมี 2,000 เวลาเรากระจายทุกคนคะเรากระจายไปกี่พันคะกระจายไปแค่ 1,000 จาก 2,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 1,000 ใช่ไหมส่วน1

0: ี่ร้อย1,000 เท่ากับกี่ร้อย10,100ใช่ไหมคะเหมือนที่ต้นกล้าออกมานำเสนอออกมาจับคู่บัตรภาพเมื่อสักครู่นี้ต้นกล้าหยิบบัตร 1,000 มาใช่ไหมลูก 1,000 เท่ากับ10,100เพราะฉะนั้นเมื่อกระจายไป 1,000 เราจะได้มา10,100 10,100บวกของเดิมอีก400กลายเป็น1,400จาก4ก็กลายเป็น1,400เพราะได้รับการกระจายมา 1,000 ในใครไม่ทันในขั้นตอนนี้ไหมคะเข้าใจขั้นตอนนี้ดีไหมลูกที่ได้มา10เพราะว่า 1,000 กระจายเป็น1กระจายเป็น100จะได้10,100นั่นเองรวมกับของเดิมอีก400ก็เป็น1,400ทีนี้1,400ลบด้วย800
1: ได้
0: 600นักเรียนคนอื่นได้คำตอบหรือยังคะ1,400ลบด้วย800นักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังหรือว่านับต่อก็ได้ถ้าใช้วิธีการนับต่อเรานับต่อจากจำนวนใด
1: จากแปด
0: จากตัวลบคือ8ใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาช่วยกันนับต่อกัน8นับต่อไปให้ถึง14แต่นับทีละ100นะ800นับต่อกลายเป็น900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400ถึงตัวตังถึงตัวตั้งแล้ว1,400เรานับเพิ่มมากี่ร้อยคะเรานับต่อมาได้600เพราะฉะนั้น1,400ลบด้วย800เท่ากับ600เขียน6ในหลัก100นั่นเองต่อไปหลักพัน 1,000 ลบด้วย 0,000 นะคะตรงนี้ไม่มีตัวลบดังนั้นก็เลยเหลือ 1,000 นั่นเองหรือถ้าลบด้วย 0,000 ก็เหลือ 1,000 อยู่ดีใช่ไหมคะต่อไปหลักหมื่นตัวตั้งคือ 10,000 ตัวลบมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ตัวลบเพราะฉะนั้นจึงเหลือ
1: 10,000
0: 10,000 เหมือนเดิมคำตอบคือเท่าไหร่นักเรียนนั่งตัวตรงและอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: 10,000
0: 11,6022เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะดังนั้นคำตอบของเราคือ 11,602 นั่นเองนักเรียนมีไม่เข้าใจในส่วนไหนไหมคะเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะคุณครูจะมีโจทย์มาให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะก่อนที่จะเขียนแสดงวิธีทำมาช่วยคุณครูสรุปหน่อยเวลาเราหาผลลบโดยการตั้งลบอันดับที่1ขั้นตอนที่1คือนักเรียนจะต้องทำอะไรคะ
1: ต
0: ั้
1: ง
0: เขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะต่อไปขั้นตอนที่2หาผลลบในหลัก
1: หน
0: ่วยก่อนหลังจากนั้นหาผลลบในหลัก10หลัก100หลักพันแล้วก็หลักหมื่นตามลำดับถ้ามีหลักใดถ้ามีหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแบบหลักร้อยตรงนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงคะ
1: กระจาย
0: ยังลบไม่ได้ต้องกระจายก่อนกระจายจากหลักถัดไปของตัวตั้งนะคะที่อยู่ทางซ้ายมือเอามารวมกับตัวตั้งของหลักเดิมแล้วจึงทำการลบได้เข้าใจไหมคะต่อไปดูกิจกรรมของเราต่อไปจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลลบลงในสมุดข้อที่1และข้อที่2นะคะนักเรียนนำสมุดขึ้นมาเลยแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำและตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลลบโดยการตั้งลบลงในสมุดและถ้านักเรียนไม่เข้าใจสอบถามคุณครูได้นะคะและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยคุณครูปลายทางนะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะแล้วคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูโจทย์กันนะคะข้อที่1และข้อที่2ลงมือทำได้ค่ะนักเรียน

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาในวิชาคณิตศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มไหนนะคะที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันสรุปก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำต่อทีหลังนะคะมาช่วยกันสรุปค่ะนักเรียนในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะการอะไรลูกการหาผลลบโดยการตั้งลบวันนี้มีการกระจายกี่หลักวันนี้มีการกระจาย1หลักนะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 และมีการกระจายเรามีวิธีในการหาผลลบแล้วก็มีขั้นตอนในการตั้งลบอย่างไรขั้นตอนที่1คืออะไรคะ
1: เขียน
0: ตัวเลขหรือว่าเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันหลังจากนั้นก็นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบตัวอย่างนี้ถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบในหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทำยังไงคะ
1: กระจาย
0: จากหลักถัดไปทาง

0: คะก็ต้องกระจายจำนวนของตัวตั้งไปกระจายจำนวนของตัวตั้งนะจากหลักถัดไปทางซ้ายนำมารวมกับจำนวนในหลักนั้นแล้วจึงลบกันได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือขั้นตอนในการหาผลลบโดยการตั้งลบนะคะที่มีการกระจายนั่นเองต่อไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัด 2.6 มาให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับการตั้งลบนะคะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะ4ข้อย่อยนี้ข้อ1ย่อยจะมีตัวตั้งและตัวลบให้นักเรียนแล้วนักเรียนเพียงแต่หาผลลบเท่านั้นแต่ว่าในข้อ2 3และ4นักเรียนจะต้องนำตัวตั้งและตัวลบมาเขียนให้ตรงหลักด้วยที่สำคัญนักเรียนหลายคนนะคะลืมเขียนไปก็คือเขียนเครื่องหมายด้วยนะจากที่คุณครูตรวจแบบฝึกหัดมีนักเรียนบางคนนะคะที่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายข้อนี้เป็นการลบเขียนเครื่องหมายลบด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 เหมือนเดิมแต่ว่าก
1: ระจายมากกว่า1 หลัก
0: กระจายมากกว่า1หลักชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมสำหรับการทำกิจกรรมครั้งต่อไปก็คือ 1. บัตรโจทย์การลบวงล้อตัวเลขอีกแล้วนะคะมีวงล้อตัวเลขแล้วนะต่อไปใบกิจกรรม 2.3แบบฝึกหัด 2.7 นะคะสำหรับบาทการลบและวงล้อตัวเลขนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนข้อที่2และข้อที่3ใบกิจกรรม 2.3 และแบบฝึกหัด 2.7 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ั้
2: งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนแห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

0: อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือปั๊บ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูปลาจะปูป่าปลาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็น

0: ืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
0: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแกงสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนเช่นกันวันนี้นักเรียนได้ทำความดีแล้วหรือยังนะจากที่คุณครูเคยบอกไปว่าคนเราถ้าเกิดมาแล้วเก่งแต่ถ้าไม่เป็นคนดีคนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจเราก็ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีถ้าเกิดเก่งแล้วไม่ดีคิดว่าสังคมจะมีความสุขไหมลูกไม่มีแต่ถ้าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยควบคู่กันไปสังคมเราจะมีความสุขไหมมีแล้วเราอยากอยู่สังคมแบบไหนสังคมที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขตอบเสียงเบามากเลยมีความสุขหรือไม่มีความสุข
1: ม
2: ีความสุขถ้าสังคมไม่มีความสุขเราก็จะอยู่ด้วยกันยากลำบากแล้วก็อาจจะเหนื่อยในภายภาคหน้าได้ดังนั้นขอให้เด็กๆนักเรียนชั้นป.3ของคุณครูกันทุกคนจงเป็นคนดีแล้วก็เรียนเก่งโดยเฉพาะเก่งวิชาภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนเรื่องราวของเราในชั่วโมงที่ผ่านมาครูกันบอกว่าให้ไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้าง
3: เสียงในภาษาไทย
2: มีเสียงของอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมนะเสียงของอะไรบ้างเสียงของพยัญชนะเสียงของสระและเสียงของวรรณยุกต์ถ้าใครกลับไปทบทวนก็จะสามารถทำกิจกรรมที่คุณครูกันนำมาฝากนั่นก็คือกิจกรรมฉันคือใครอ้าวฉันคืออะไรติดใครมาจากอะไรนะอ่ะฉันคืออะไรกิจกรรมนี้คืออะไรล่ะมาดูวิธีการทำกิจกรรมกันครับข้อที่หนึ่งก็คือครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าห้องครั้งละ2คนข้อที่สองให้นักเรียนดูภาพแล้วคิดว่าภาพนั้นเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์โดยที่ภาพที่คุณครูกันจะให้ก็จะเป็นภาพปริศนาโดยที่คุณครูกันจะมี9แผ่นป้าย9หมายเลขแล้วคุณครูก็จะค่อยๆเปิดภาพแผ่นป้ายติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งคนที่มายืนข้างหน้า2คนก็ต้องคิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพยัญชนะหรือสระหรือวรรณยุกต์แล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะตอบให้ตีกระดิ่งกิ๊งแบบนี้แล้วก็ตอบดังนั้นใครคิดได้ก่อนก็จะมีสิทธิ์ตอบก่อนเป็นคนแรกส่วนถ้าคนตอบคนแรกตอบถูกได้1ดาวแต่ถ้าตอบผิดสิทธิ์ในการตอบจะกลับไปที่ฝ่ายตรงข้ามทีและถ้าฝ่ายตรงข้ามตอบถูกก็จะได้1ดาวแต่ถ้าผิดทั้งคู่ไม่ได้ดาวครูจะส่งดาวกลับขึ้นไปท้องฟ้านะโอเคไหมส่วนเด็กๆปลายทางถ้าเด็กๆดูแผ่นป้ายแล้วตอบได้เด็กต้องยกมือให้กับคุณครูของหนูและเด็กๆก็ลุกขึ้นตอบเสียงดังฟังชัดโอเคไหมครับถ้าโอเคพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
1: ้
2: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอายโยไปทางซ้ายยืดไปใครไม่โยกอายายไปทางขวาสะกิดคนข้างหน้าแล้วบอกว่าน่ารักอ่ะโอเคอ่ะมือจับหูจับตาจับปากนั่งเรียบร้อยตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อไปเริ่มจากตัวแทนคน2คนนี้ใครกันบ้างไปเลขที่4ออกมาเลยครับผมและคู่ต่อสู้ได้แก่ตะระดำแทมแทมแทมแทมยี่สิบหกยืนอย่างนี้เลยลูกมือมาเด็กหญิงปิ่นและเด็กชายไอซ์มือจับโต๊ะไว้แบบนี้ลูกเพื่อความยุติธรรมพร้อมนะพร้อมนะจ๊ะเพิ่มมานะคิดว่าเป็นพยัญชนะหรือสระตัวใดใครกดก่อนลูกเมื่อกี้ เฮ้ยครูมองไม่ทันนะพี่ๆช่วยดูหน่อยนะใครกดก่อนเมื่อกี้อ่ะเอาใหม่ถือว่ายังไม่ได้เพราะว่าเสียงมันเบามากหนูตีดังๆอย่างนี้สิตีเงี้ยอืมโอเคมั้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต
0: ่อไอ้กดเลยไอ้กดเลย
2: อ่ะใคร
0: ป
2: ีนปีนกดก่อนนะโอเคร
0: ู้แล้วอ่ะ
2: ปีนคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์คะ
4: พยัญชนะค่ะ
2: พยัญชนะตัวนี้คือ
4: กอไก
2: ่กอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไป1ดาวเอาไม้ตั้งไว้นี่เลยลูกไปเก่งมากไอ้กลับไปนั่งที่ได้ต่อไปเลขที่6คู่ต่อสู้ได้แก่หมายเลข28 28ได้มั้ย2828เดี๋ยวมึงกดเล่นสิมึงกดเล่นเอามือจับโต๊ะไว้ขอบโต๊ะตรงนี้ดีกว่าคุณได้ดูว่าใครกดก่อนพยัญชนะตัวใดตอบไปหากล้องลูกหันไปหากล้องตอบว่า
4: พยัญชนะ
2: หันดูกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นอ้าวเป็นพยัญชนะคือตัวอะไร
4: หอนกฮูกค่ะ
2: หอนกฮูกเป็นคำตอบที่ที
5: ่
2: ที่ที่ที่ที่ถูกต้องอ้าวอ่ะแล้วไม่เอาดาวด้วยนะแล้วอ้าวไปต่อไปเก้าและสิบเก้าฮะเอามือจับโต๊ะตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยลูกจับโต๊ะคุณชายเชฟและคุณหญิงเจ้าโอพร้อมไหมตัวอะไรนะคิดว่าเป็นพยัญชนะไปหากล้องลูกคิดว่าเป็นพยัญชนะหรือสระหรือวรรณยุกต์คะ
4: พยัญชนะค่ะ
2: พยัญชนะตัวนั้นคือตัว
4: ยอหญิง
2: ยอหญิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องอาป้ายเก่งมากทั้งคู่เลยยอหญิงนั่นเองครูก็ไปสลับหัวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมันจะได้เด็กปลายทางทำได้ไหมนะตอนนี้ผ่านไป3ข้อแล้วนะสามข้อแล้วนะต่อไป28มาแล้วใช่ไหม22 1มาโอเคอีกคิวและน้ำหนาวพร้อมไม่พร้อมเอามือจับโต๊ะถ้าพร้อมมือจับโต๊ะทั้งสองข้างอะไรนะน้ำหนาวก่อนน้ำหนาวก่อนน้ำหนาวคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์คะ
4: สระค่ะ
2: สระนั้นคือสระอะไร
4: อาค่ะ
2: สระอาใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องอาเก่งมากลูกไปเก่งทั้งคู่เลยสระอาแล้วชื่อเรียกของรูปสระนี่คืออะไรจำได้ไหมลากข้างเก่งมากทบทวนมาแล้วใช่หรือไม่ต่อไปคู่ที่5ไอ้คู่ที่เท่าไหร่ละ5นั่นแหละคู่ที่5ปึ๊บไปแล้วใช่ไหม18 น่าอันดาและสามมาทำไงท่าเตรียมพร้อมท่าเตรียมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมคะ
5: พร
2: ้
5: อมค่ะ
2: พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
2: สู้ไม่สู้พร้อมไม่พร้อม
5: พร้อมค่ะ
2: สู้ไม่สู
5: ้สู้ครับ
2: พร้อมไม่พร้อม
5: พร้อมครับ
2: พร้อมไม่สู้สู้ไม่พร้อมพร้อมสู้โอเคอ่ะไปแผ่นป้ายนี้

0: เอาตกอีกทีดังๆคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือว่านิ้วหันไปหากล้องลูกพยัญชนะสระลูก
1: สระครับ
0: สระครับคิดว่าเป็นสระอะไร
1: สระโอครับ
0: เพื่อนว่าถูกไหมเพื่อนถูกไหม
2: ถูก
0: ไม่ใช่รอเรือเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกเห็นหัวแบบนี้เหรอแสดงว่าเป็นสระโอใช่หรือไม่ถูกต้องไอ้เก่งมากอันดาไม่เป็นไรป้าย1ดาวต่อไปมีอีกได้ใครกลับไปทบทวนน่ะได้เลยเนี่ยเลขที่10ใครครับนะโมเอากด1ทีนะโมจิ้มไปย่างย่างคู่ต่อสู้ของนะโมคือยาย่าพร้อมไม่พร้อม
3: พร
0: ้
3: อมคร
0: ับ พร้อมไม่พร
1: ้
0: อม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อมครับ
0: สู้ไม่สู
1: ้สู้ค่ะ
0: สู้ไม่สู
1: ้สู้ครับ
0: พร้อมไม่สู้สู้ไม่พร้อม
1: สู้จนตายครับ
0: เอ้ยจนตายครับพร้อมไหมนะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมไปอันยาย่าคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต
1: ์พยัญชนะ
0: พยัญชนะคือตัวอะไรดอเด็กแต่ว่ามันมีสีแดงๆครูทำวงกลมไว้ยังไม่ใช่คำตอบนี้ดังนั้นสิทธิ์บาที่นโมนโมจะตอบว่ามันคืออะไรคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์คิดว่าเป็นอะไรเลือกเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราหรือยังไม่รู้
1: ยังไม่รู้
0: ยังไม่รู้งั้นไปต่ออ่ะยังได้อีกยังได้อีกจับโต้ไว้จับโต้ไว้จับโต้ไว้จับขอบจับขอบจับขอบจับขอบจับขอบจับขอบโอเคไปต่อดูที่ครูวงกลมไว้สิที่วงกลมไว้สิที่คุณนโมก่อนอ้าวนโมคิดว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์ลูกหันหากล้อง
1: สระครับ
0: สระอะไรครับสระอะไรครับ
1: สระอีครับ
0: ฮะ
1: สระอีครับ
0: สระอีแล้วถ้ามันกลายเป็นสระอือขึ้นมาทำไงอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับใช่หรือไม่จะมากับดวงใช่หรือไม่คำตอบว่าเป็นสระอีใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องยาย่าเก่งมากลูกนั่งที่ได้ไปสระอีคือคำว่าอะไรเมื่อกี้ดออีดีเห็นไหมถ้ารีบตอบแสดงว่ามันก็จะผิดนะเพราะครูทำสีแดงๆไว้ด้วยบางทีต่อไป21พีทมาพีทพีทกด1ทีลูก6มาไปยังลูกไปแล้วอีก1รอบ18ไปแล้ว30ผู้ต่อสู้ของเราเอามือจับขอบโต๊ะไว้เลยพร้อมไม่พร้อมเพื่อนกองเชียร์พร้อมไม่พร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไม่พร้อมเด็กๆป.3พร้อมไม่พร้อมพร้อมเอาไปไปเห็นแล้วชัดๆเลยคิดว่าเป็นเพลงชนะสระหรือวรรณยุกต์คะ
1: สระค่ะฮะไม่ใช่วรรณยุกต์ค่ะ
0: วรรณยุกต์ค่ะคือวรรณยุกต์อะไร
1: ไม่โทรค
0: ่
1: ะ
0: ไม่โทรเป็นคำตอบถูกต้องไปเก่งมากลูกเมป่าพีทยอดเยี่ยมต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมด1ไปแล้ว25ชาเอมากด1ครั้งลูกชาเอมจะเลือกใครเท่าไหร่เอ่ย27และนี่คือคู่สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วพร้อมไม่พร้อม

0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: สู้ไหมคะ
2: สู้ค่ะ
0: สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ไหมคะเต็มเสียง
2: สู้ค่ะ
3: สู้ค่ะ
0: ต้องแบบมั่นใจเข้มแข็งสู้ไปสู้ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วย
2: สู้ไปสู้ค่ะ
0: สู้ค่ะสู้ไหมคะข่มก็สิคะ
1: สู้ค่ะ
0: สู้ค่ะสู้ค่ะอ่ะไปพร้อมแล้วก็ไปกันอุ้ยอะไรนะวรรณยุกต์อะไรนะตอบว่าเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์คะ
2: วรรณยุกต์ค่ะ
0: วรรณยุกต์อะไรคะ
2: ไม้เอก
0: ไม้เอกยังไม่ใช่สิทธิ์มาที่ชะเอมชะเอมคิดว่าเป็นวรรณยุกต์ใดตอบเท่าที่คิดได้ก่อนวรรณยุกต์มีอยู่ไม่กี่ตัวมีไม่กี่ตัวอะไร
1: ไม้ตี
0: อะไรนะคะ
1: ไม้ตี
0: ไม้ตรีก็ยังไม่ใช่ไปต่อเอามือจับขอบโต๊ะมือจับขอบโต๊ะไว้จะไปต่อจะไปต่อจะไปต่อแตงกวาได้ก่อนวันยุกอะไรคะตอบไม่เพื่อนปลายทางเรารู้เลย
2: ไม่จัตตวาค
0: ่
2: ะ
0: ไม่จัตตวาเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องเก่งมากชะเอมไปนั่งที่รับไปหนึ่งดาวเรียบร้อยแล้วคิดว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางป.3ทุกคนที่เรียนภาษาไทยกับครูการคิดว่าตอบได้ทุกข้อไหมตอบได้ตอบได้ทุกข้อไหมลูกทุกข้อแล้วง่ายไหมเนี่ยง่ายเพราะอะไรเพราะเรากลับไปทำไหมลูกกลับไปทบทวนความรู้มาแล้วใช่หรือไม่ดังนั้นอาขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ทุกคนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวครั้งหน้าใครที่ไม่ได้เล่นไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวครั้งหน้าทุกคนจะได้ออกมาเล่นอีกแน่นอนแต่ต้องเป็นเด็กดีของคุณครูก่อนเชื่อฟังคุณครูพูดเสียงดังฟังชัดตั้งใจทำงานเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาฝากบ่อยๆนะครับเด็กปลายทางด้วยเช่นกันโอเคดังนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ทบทวนกันไปแล้วก็ต้องเข้าสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของสระเดี่ยวเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องบอกความหมายของสระเดี่ยวได้อ่านออกเสียงสระเดี่ยวได้วิเคราะห์คำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวได้แน่นอนต้องมีการลงมือทำวันนี้ต้องได้อ่านนิทานสักหนึ่งเรื่องแล้วก็หาว่าในนิทานนั้นมีคำใดบ้างที่ประสมด้วยเสียงสระเดี่ยวรวมถึงถ้าเกิดว่าเราจะต้องอ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านและเวลาที่เราลงมือเขียนเราก็ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยเช่นกันดังนั้นเด็กๆทุกคนชั้นป.3นั่งตัวตรงตามองที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็มาอ่านความรู้ตามครูกันหนึ่งรอบว่าสระเดี่ยวมีความหมายว่าอะไรพร้อมหรือไม่พร้อมไหมครับ
4: พร
0: ้อมไหมครับเด็กๆชั้นป.3ทุกคนพร้อมครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูการสระเดี่ยว
4: สระเด
0: ี่
4: ยว
0: สระเดี่ยวคือ
4: สระเดี่ยวคือ
0: สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะ
4: สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะ
0: ในช่องปาก
4: ในช่องปาก
0: อยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดลองบอกคุณครูกันสิเด็กๆทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางกลับไปทบทวนมาแล้วสระเดี่ยวมีกี่เสียงใครตอบได้จับไมค์เลยยกมืออ่ะนาวานาวาขอไมค์ให้นาวาด้วยลูกคิดว่ามีกี่เสียงครับนาวา
2: 18เสียงครับ
0: 18เสียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้นาวาหน่อยครับผม18เสียงและอีก3เสียงมันอยู่ที่สระประสมเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในชั่วโมงถัดไปดังนั้นสระเดียวมีอะไรบ้างมาทบทวนกันแบบนี้เรียกว่าอะไรสระตอบพร้อมกันปลายทางและต้นทางสระสระอะและนี่คือ
4: สระ
0: อะสระอะเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระอะพูดสิอะ
4: อะ
0: อะอะไปทางด้วยนะอะสรุปสระอะสั้นหรือยาวเสียงสั้นและสระอาก็คือเสียง
4: ยาว
0: เสียงจะควบคู่กันไปแบบนี้นะครับสั้นยาวอะต่อไปสระอะไร

0: ได
1: ้
0: สระอีและนี่คือสระ
1: อ
0: ีสระอีเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เสียงส
0: ั้นสระอีเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: ยาวเก่งมากปลายทางก็ตอบได้งั้นไปสไลด์ต่อไปเลยนี่คือสระอะไรสระอึและนี่คือ
1: สระอ
0: ึเสียงสั้นอึเสียงสั้นส่วนอึ

0: มันก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรมาให้เลยนะนี่คือสระอะไรโอ้สระอุสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: ยังมียาวอีกตั้งสติก่อนสตาร์ทถ้าไม่ตั้งสติอาจจะรถชนโครมได้ใช่ไหมอ้าวสระอุสั้นหรือยาว
1: สั้น
0: สระอุสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: เสียงยาวนะเสียงพูดคำว่าเสียงด้วยสั้นๆยาวๆไม่รู้ว่าอะไรสั้นๆยาวๆนะนิ้วหรือเปล่าเออโอเคนะนี่คือสระอะไรสระเอและคู่กับเสียง
1: สระเ
0: อสระเอเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: สั้น
0: เสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งส
0: ั้
1: น
0: เอเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ียงยาวต่อไปนี่คือสระอะไรสระแอคู่กับเสียงสระสระแอสระแอเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: สระ
0: แอเสียงสั้นหรือเสียงยาวต่อไปสระอะไร
1: สระโอ
0: คู่กับเสียงสระสระโอสระโอเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระโอเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวต่อไปนี่คือสระอะไร
1: สระ
0: โอคู่กับเสียงของสระสระโอสระโอเสียงสั้นสั้นหรือยาวยาวยาว
1: ส
0: ั้นสั้นสั้นสระโอเสียงสั้นสั้นสั้นหรือเสียงยาวยาวยาวเสียงยาวต่อไปนี่คือสระอะไรสระเอคู่กับเสียงของสระสระเอสระเอเสียงสั้นสั้นสั้นหรือยาวยาวยาวสั้นสั้นสั้นและสระเอเสียงสั้นสั้นสั้นหรือยาวยาวยาวโอเคครบแล้วหรือยัง18เสียงครบแล้วยังลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าครบแล้วหรือยัง18เสียงหมดแต่สั้นๆยาวๆยาวสั้นๆสั้นยาวๆยาวครบหรือยังครบแล้วทั้ง18เสียงมีแค่นี้เองและมาดูคำกันบ้างเมื่อนำสระมาประสมกับคำสะกดคำว่าแมวสิ1 2 3มอแอวอแมวประสมด้วยเสียงสระใดสระแอสระแอเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: สั้นสั้นหรือยาวยาวยาว
1: ยาว
0: ยาวยาวนะถูกต้องต่อไปคำนี้เด็กๆปลายทางอ่านพร้อมกันกับเด็กเพื่อนๆต้นทางอ่านว่า1สะกดคำว่า1 1 2 3แล้วประสมด้วยเสียงสระได
1: ้
0: สระอือใช่แล้วครับเสียงสั้นสั้นหรือยาวยาวยาว
1: ส
0: ั้นสั้นสั้นเสียงสั้นอือสั้นเหมือนหางอึ่งใช่ไหมนี่ไงสั้นถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมต้นทางเลยอ่านว่านอนแล้วสะกดพร้อมกันว่าน
1: อ
0: นอนนอนหาวนอนใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งนอนวิชาภาษาไทยตื่นก่อนตื่นก่อนคำว่านอนผสมด้วยเสียงสระใดเสียงสระอถูกต้องเสียงสั้นสั้นหรือยาวยาวยาว
1: ยาว
0: เพราะเราออกเสียงว่าสระอถูกต้องยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดคำนี้อ่านว่าอะไรต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่าหลับผสมด้วยเสียงสระใดบางคนยังไม่รู้ดังนั้นต้องสะกดพร้อมกันว่า
1: หอ
0: ลออะบอหลับผสมด้วยเสียงสระอะเสียงสั้นสั้นหรือยาวยาวยาว
1: ส
0: ั้นแน่นอนและคำนี้อ่านว่าอะไร
1: อ
0: ยู่ผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอูเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: เพราะเราออกเสียงว่าอูคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรสะกดคำว่าล้มพร้อมกัน1 2เริ่มยอดเยี่ยมลอโอมอลมไม่โทล้มประสมด้วยเสียงสระใดเสียงสระโอเสียงสั้นสั้นสั้นหรือยาวยาวยาวสั้นสั้นสั้นถูกต้องสระโอพูดสิโอ
1: โ
0: อเสียงคู่ของเสียงโอคือเสียงโอ้โอเคและจะหมดแล้วจะหมดแล้วคำนี้คำว่าตกสะกดคำว่าตกพร้อมกัน1 2 3ตอโอกอตกผสมด้วยเสียงสระได
1: ้
0: สระโออีกแล้วเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เสียงสั้น
0: เสียงสั้นสั้นเออ

0: ต่อไปอีก2คำสุดท้ายคำนี้อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางอ่านว่า
1: ตริ
0: สกดคำว่าตริ
1: ตร
0: ออิตริประสมด้วยเสียงสระใดสระอิเสียงสั้นสั้นสั้นหรือยาวยาวยาวเสียงสั้นแน่นอนและคำว่าตรองสะกดคำว่าตรองพร้อมกันเด็กป.3ที่น่ารักของทุกคนสะกดว่าประสมด้วยเสียงสระได้ปลายทางตอบเสียงดังมากว่าสระอ้อต้นทางก็ตอบได้ถูกต้องแล้วเสียงสั้นสั้นสั้นหรือยาวยาวยาวเรียบร้อยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับผมเก่งมากทั้งเด็กปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับดังนั้นแสดงว่าเด็กๆคงจะต้องทำใบงานที่4ได้แน่นอนเรื่องของการหาคำที่ประสมด้วยสระเดียวจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมโดยที่มีให้25ข้อโดยต้องไปอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมอ่านมาแล้วตั้งหลายรอบไปหาคำเรียงเลยลูกครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับไล่ไปทีละตัวเลยคำว่าครั้งคอรออะงอครั้งไม้โทครั้งคอรออะงอครั้งไม่ทวังผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอะเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นสระเดียวไหมนะถ้าเป็นสระเดียวก็เขียนได้เลยคำว่าครั้งลงไปแล้วก็เขียนว่าเป็นรูปสระอะไรลูกรูปสระเดียวแล้วก็เสียงสั้นหรือเสียงยาวอะเสียงสั้นก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้โดยที่คุณครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมส่วนนักเรียนตอนนี้เปิดชุดกิจกรรมหน้าที่55แล้วลงมือทำงานด้วยความตั้งใจมีสมาธิไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นลงมือทำได้เลยครับหาสระเดียวจากเรื่องอะไรเอ่ยกระต่ายตื่นตูมมีคำตั้งเป็นร้อยร้อยคำเลยเห็นไหมเราก็ต้องมาหาได้เลือกดูไปทีละหน้าเลยก็ได้ลูกเช่นคำว่าช้างอ่ะถ้าสมมติว่าครูเลือกคำว่าช้างข้อหนึ่งคุณครูเขียนชออางอช้างไม่โทช้างคำว่าช้างเป็นคำที่ผสมด้วยสระเดียวใช่หรือไม่ใช่ไหมคำว่าช้างใช่เพราะว่ามันผสมด้วยเสียงสระใดสระอาดังนั้นก็ต้องเขียนรูปสระไปว่าเป็นรูปสระอาแล้วก็ไปทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระอาเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวเลือกมาให้หาคำมา1คำ2คำ3คำมีตั้ง25คำให้เลือกนั่นน่ะ25ช่องให้ทำหนูมีเท่าไหร่เซอร์กิตได้คำว่าครั้งได้คำว่า1ได้คำว่ากระคำว่าตายนั่นแหละหาไปอีกลูก
2: เขาเขียนก่อนแล้ว
0: ใช่เลยครับครูชอบเทคนิคของนโมมากๆเลยเดี๋ยวครูให้นโมต่อนโมทำยังไงลูกเมื่อกี้นโมลองตอบเพื่อนๆปลายทางซิว่านโมคิดยังไงลูกเวลานโมทำงานนี
3: ้เขียนก่อนให้จบ
0: แล้วก็
3: เขียนสระ
0: ครับแล้วก
3: ็ค่อยติ๊ก
0: ค่อยติ๊กว่าเป็นเสียงสั้นเสียงยาวใช่ไหม
3: ครับ
0: นี่ไงนี่คือเทคนิคของนโมนโมก็จะเลือกคำก่อนเลยเขียนคำก่อนแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์รูปสระแล้วค่อยไปทำเครื่องหมายถูกมันก็จะได้เสร็จได้ไวขึ้นใช่ไหมหรือบางคนอาจจะถนัดแบบอื่นก็ได้ก็ไม่ผิดคำจากเรื่องอะไรกระต่ายตื่นตูมมีกล้าคนเดียวที่ไม่รู้นะแปลกมากเลยเพื่อนปลายทางบอกว่ากล้านี่นะดีได้ก็ดีไม่ดีได้ก็หน้าตีจริงๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวคนไหนทำได้น้อยๆเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปสัมภาษณ์นักข่าวครูกันรีพอร์ตทำงานไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ใครเขียนไม่สวยก็จะสัมภาษณ์คนนั้นแล้วใครนอนเขียนก็จะไปสัมภาษณ์คนนั้นนั่งหลังตรงลุ

เรื่องอะไรติดตัวบอกว่ามีแต่ไม่มีนะถ้าเขียนผิดแล้วแหละครั้งหนึ่งหน่อยแบมแบมได้ไหมคะไหนขอดูหน่อยคำเยอะแยะเลยอ่ะทำเลยค่ะโอ้ไอ้ไรมือสวยนะทำงานเรียบร้อยเชฟก็ไอ้มือดีขึ้นแต่ยังสวยที่คนนี้อีก

ได้ไหมพุทธิชัยเนี่ยถ้าเขียนผิดหนูต้องลบแล้วก็เขียนใหม่ไม่ใช่เอาดินสอเขียนซ้ำมียังลบหรือเปล่ามีเพื่อนมีลูกทุกคนมียังลบหมดแล้วดินสอเหล่าให้แล้วเนี่ยเขียนดินสอทู่นั้นก็ป้านหมดเขียนก็ไม่คมเส้นไม่สวย

ว้าวไอติมได้10คำแล้วใช้ได้เลยสแตมป์ก็ตามมาติดๆเซเนลขึ้นหน้าใหม่แล้วคำที่11แล้วเขียนสวยด้วยประเด็นนี้คือเขียนสวยด้วยแล้วก็ทำงานไวด้วย

ตามจริงคำว่าตื่นตุ้มเนี่ยครูได้ตั้งสองคำนะเอาตื่นหนึ่งคำแล้วก็ตุ้มหนึ่งคำใช่ไหมไม่เป็นไรหนูก็ลบตุ้มใช่ไหมแล้วก็มาตื่นนี้เลยได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแยกยากถ้าเกิดว่าหนูจะเขียนเป็นคำเช่นกระต่ายใช่ไหมหนูก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าหนูเอาคำว่ากระเนี่ยจะได้รู้ว่าหนูเอาคำไหนเอาพยางค์ไหน

ท้ายชั่วโมงใครได้คำมากที่สุดมากที่สุดคือต้องทำเสร็จตั้งแต่คำเขียนรูปสระเสร็จแล้วก็แยกเสียงสระได้นะใครได้มากที่สุดมีของรางวัลให้ลายมือสวยด้วยถ้าทำเร็วแต่ลายมือไม่สวยตกรอบทันทีจ้าก็เขียนรูปสระเป็นมหากาพย์เลยมันคือรูปมหากาพย์ใช่เด็กๆเรื่องรูปสระถ้ารูปสระจำได้ไหมว่าสระมีทั้งเสียงสระและรูปสระถ้าเกิดว่าเช่นคำว่าหลับหอรออะบอหลับมันคือเสียงสระใดลูกเสียงสระอะแต่รูปสระมันคือรูปอะไรไม้หันอากาศให้เขียนรูปสระลงไปเห็นไหมดูหัวข้อข้างบนคือรูปสระนะไม่ใช่เสียง

ก็นี่ก็ถูกแล้วไงกระต่ายตื่นตูเหมือนกันนี่ไงมีตั้ง3หน้ากระต่ายตื่นตูเสร็จแล้วเศรษฐกิจขอตรวจสอบหน่อย

ถูกต้องเยี่ยมมากอาร์ตเจอคนเสร็จแล้วเซอร์กิตเสร็จแล้วจ้าลายมือพอใช้ได้แต่ยังสวยได้ก็เสร็จแล้วอ่ะมีเวลาก็ตกแต่งได้เลยงานทุกงานในเล่มหรือในสมุดคุณครูบอกว่าเมื่อทำงานเสร็จสามารถทำอย่างไรได้ลูกตกแต่งระบายสีได้ด้วยนะ

แบมแบมเปลี่ยนเลนส์2ใหม่ลูกมีสอยอีกแท่งนึงไหมคะเคยมีสอยให้เพื่อนยืมบ้างลูกอ่ะเอาให้เพื่อนยืมก่อนแล้วของเจ้าโอ๋ล่ะมีไหมอ่ะเอาแท่งนี้มาสิเนี่ยเธอเขียนได้ยังไงเธอต้องเรียนสอ2 3 2สัก2แท่งแบมแบมเดี๋ยวถ้าตั้งใจเรียนทำงานนี่เสร็จเดี๋ยวครูจะซื้อให้ใหม่ซื้อเป็นของรางวัลแต่ต้องทำงานให้ดีนะแบมแบมเดี๋ยวครูซื้อให้โอเคดีมากอ่ะทำไปสระซ้ำได้ลูกแต่ว่าคำแตกต่างกันนะคำห้ามซ้ำใช่สระซ้ำได้แต่คำมันซ้ำ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนเลยต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติก่อนมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์และเด็กๆต้นทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เช่นกันวางดินสอวางดินสอก่อนจ้าวางหรือยังยังเลยปรบมือ5ครั้งไม่มีเสียงเลยปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีไอติมไม่ปรบมือยังไม่รู้ตัวว่าคุณครูพูดถึงไอติมคะไอติมก็ยังเขียนอยู่เลยมองมาที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางมองมาที่คุณครูกันต้นทางก็มองมาที่คุณครูกันได้แล้วตอนนี้ใครเสร็จแล้วทุกข้อเลยยกมือขึ้นต้นทางและปลายทางโอเคมีตั้ง4 1 2 3 4 5ใครได้มากกว่า10คำยกมือขึ้นโอ้เด็กๆปลายทางก็เยอะแยะเลยใครได้มากกว่า20คำยกมือขึ้นเอามือลงเลิศมากเลยอุ๊ยเลิศมากเลยเห็นไหมชอบอ่านคำในอินเทอร์เน็ตแต่แล้วเขาเขียนคำผิดเยอะครูก็จำมาเห็นไหมเกือบผิดเลยเป็นครูภาษาไทยผิดไม่ได้ใช่ไหมเลิศมากเยี่ยมมากเก่งมากดีมากเลยปรบมือกับตัวเองหน่อยถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จและงานนี้สามารถกลับไปทำอะไรได้ลูกตกแต่งระบายสีแล้วส่งให้คุณครูได้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็สรุปบทเรียนกันเนี่ยเด็กหันมามองครูก่อนได้หรือไม่สติหลุดอีกแล้วเดี๋ยวค่อยทำงานดูสิ่งที่ครูถือหน้าห้องนี้สิเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรนะ
1: ดินสอจ
0: ิ๋วเด็กๆปลายทางเห็นอะไรมันมีดินสอที่มีลักษณะอันหนึ่งสั้นและอันหนึ่งถ้าเราจะเขียนหนังสือคิดว่าแท่งไหนที่สามารถเขียนได้ง่ายกว่าแท่งซ้ายมือครูหรือขวามือครูขวามือครูเหรอซ้ายมือจะเขียนได้ง่ายกว่าเพราะว่าสั้นขนาดนี้จุดจูอย่างนี้ดูสิจะจับยังไงนี่จับไม่ได้แล้วมันก็เขียนไม่สวยถ้าเกิดว่าใช้แท่งยาวๆแบบนี้มันก็พอดีมือเข้ามือมากกว่าดังนั้นถ้าสั้นแค่นี้เราจับไม่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไปซื้อใหม่เถิดนะโอเคไหมลูกใครไม่มีเงินมาบอกคุณครูเดี๋ยวคุณครูซื้อให้เป็นรางวัลให้คนเก่งคนดีแต่ถ้าดื้อไม่ซื้อให้นะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเด็กปลายทางด้วยแล้วก็ดินสอเวลาใช้เวลาเขียนเราให้แหลมไม่ใช่เขียนทู่ป้านมันก็จะไม่สวยงามเขียนตัวหนังสือแตกก็ไม่เอานะครับเขียนให้คมให้ชัดแล้วก็ไปฝึกฝนเขียนบ่อยๆจะได้เขียนสวยๆมาสรุปบทเรียนกันบ้างเรื่องราวของเราที่เรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของอะไรตอบคุณครูกันหน่อยลูกเรื่องอะไรเอ่ยสระอะไรเรื่องของสระอะไรเด็กๆปลายทางตอบกับเพื่อนๆเลยสระอะไรสระเดียวสระเดียวคืออะไรสระที่ออกเสียงโดยใช้อวัยวะในช่องปากเพียงอยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดเช่นอะอาอิอีอึอือปากเราไม่เปลี่ยนตำแหน่งไปไหนใช้ตำแหน่งเดียวนะครับโดยที่มีทั้งหมดกี่เสียงสระเดียวมีน้ำหนาวตอบได้คนเดียวเลยมีทั้งหมดกี่เสียงสระเดียว18เสียงนั่นเองและอีก3เสียงเราจะเรียนในเรื่องของสระประสมในชั่วโมงถัดไปโดยคุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมใบงานที่5เรื่องการหาคำที่ประสมด้วยสระประสมจากเรื่องกระต่ายตื่นตูมและบทเรียนในครั้งถัดไปจะเรียนในเรื่องของเสียงในภาษาไทย

มงที่3แล้ว3ชั่วโมงแล้วนะเรื่องของเสียงสระในภาษาไทยขอให้เด็กกลับไปทำงานของวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยตกแต่งระบายสีงานเก่าที่ค้างๆขอให้รับผิดชอบทำให้เสร็จตกแต่งระบายสีมาให้สวยเขียนให้สวยแล้วคุณครูก็จะให้ดาวให้คะแนนเพิ่มเติมรับทราบนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอให้คุณครูทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเด็กที่น่ารักของคุณครูกันทั้งต้นทางและปลายทางมีความสุขแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองซึ่งเราจะใช้ข้อมูลใช้ความรู้นะคะที่เราเรียนไปในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาทำกิจกรรมกันในวันนี้เด็กๆยังจำกันได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณครูซากิให้ทุกคนได้ทำเนี่ยคืออะไรคะครั้งที่แล้วเราได้ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันไปแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้มีข้อมูลใช่ไหมคะลงในใบงานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะได้นำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงนะคะกับเกณฑ์มาตรฐานว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนตอนนี้ก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราค่ะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีนะคะการอ่านกราฟเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตได้และนักเรียนนะคะยังสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานและรวมไปถึงค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานได้ว่าทำไมเราจึงจะต้องมีเกณฑ์การเจริญตามเกณฑ์การเจริญเติบโตนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะคุณครูสกิมีให้เด็กๆได้ลองดูกันในภาพนี้อ่ะมาชวนดูชวนคิดกันนะคะในภาพนี้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะลองสังเกตดูสิคะลักษณะร่างกายนะคะจากในภาพนี้นะคะภาพ A B และ C เด็กๆช่วยดูนะลักษณะของคนในภาพนี้อ่ะมองเห็นไหมเอ่ยเด็กๆ ดูนะคะว่าในภาพนี้เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันในเรื่องของอะไรคะ
1: น
0: ้ำหนักใช่ไหมดูร่างกายเขามีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองเราเห็นแล้วว่าทั้ง3ภาพนี้นะ A B และ C เนี่ยนะคะขนาดของร่างกายแตกต่างกันทีนี้ค่ะเด็กๆจากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลใดในภาพนี้เนี่ยดูน่าจะมีสุขภาพดีที่สุดหรือว่าแข็งแรงที่สุด
1: B
0: ทุกคนตอบกันหมดเลยว่า B นะคะ A เพราะอะไรทำไมเราถึงคิดว่า B น่าจะแข็งแรงที่สุดขอด้านนี้ค่ะที่ยกมือเมื่อกี้นี้ขอฟังความคิดเห็นหน่อยเพราะอะไรคะ
2: ไม่ผอมไม่อ้วนเกินไปค่ะ
0: ไม่ผอมไม่อ้วนจนเกินไปแล้วใครที่มีเหตุผลต่างจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมทำไมเราถึงคิดว่า B น่าจะมีสุขภาพกายแข็งแรงที่สุดมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนต้นทางหรือเปล่าหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปนะคะก็เลยน่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนอื่นนะคะจากคำตอบของนักเรียนที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคำตอบตรงใจคุซากิมากๆเลยนะคะก็คือในลักษณะนะคะของ B เนี่ยนะคะ B เขาก็จะมีรูปร่างที่สมส่วนนะคะดูแข็งแรงนะคะไม่ผอมและไม่อ้วนจนเกินไปนะคะเมื่อเราสังเกตจากภายนอกเนี่ยเราก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าบุคคลคนนี้

0: จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราสามารถเห็นได้แต่เราไม่รู้หรอกเพราะบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูรูปร่างไม่ผอมจนเกินไปหรือไม่อ้วนจนเกินไปรูปร่างสมส่วนแบบนี้แต่เขาอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีลักษณะร่างกายที่สมบูรณ์นะคะสมส่วนเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะทีนี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสุขภาพของเรานั้นนะคะเป็นสุขภาพที่อยู่ในเกณฑ์ไหนร่างกายเราอยู่ในเกณฑ์ไหนสมส่วนหรือว่าอ้วนจนเกินไปหรือว่าผอมจนเกินไปนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์มาตรฐานนั่นเองซึ่งเด็กๆยังจำชื่อเรื่องกันได้อยู่ใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราก็จะนำเป็นการเปรียบเทียบนะคะน้ำหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองนะคะเกณฑ์มาตรฐานคืออะไรนะคะตามนี้เลยค่ะเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะเป็นเกณฑ์ที่เราจะใช้นำมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเราในวันนี้นะคะว่าส่วนสูงน้ำหนักนะคะหรือว่าอายุหรือว่าเพศของเราเนี่ยมันมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะมีพัฒนาการที่สมวัยหรือเปล่านะวันนี้เด็กๆจะได้รู้กันนะคะโดยเกณฑ์มาตรฐานนะคะนี่เลยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มันจะเป็นกราฟนะคะกราฟการเจริญเติบโตนะซึ่งก็จะมีกราฟของเพศชายและเพศหญิงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนำส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยมาดูเนี่ยเด็กๆก็จะต้องดูให้ถูกกราฟนะว่าเราเป็นเพศไหนนะคะเพศหญิงกับเพศชายกราฟก็จะมีความแตกต่างกันเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพศไหนนะอันนี้เพศไหนคะลูกเพศชายใครที่เป็นผู้ชายก็เราสามารถดูตามในกราฟนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้เป็นกราฟผู้หญิงเป็นกราฟผู้หญิงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะดูนะความแตกต่างนะถ้าคุณครูกลับไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะเราแทบจะอาจจะสังเกตแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเลยนะคะแต่มันมีความแตกต่างอยู่นะซึ่งในกราฟนะคะผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะคะคุณครูก็ได้มีเป็นใบความรู้นะคะให้กับพวกเราแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นะคะที่เป็นกราฟเปรียบเทียบมาตรฐานการเจริญเติบโตของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนดูประกอบกับการทำกิจกรรมแล้วก็การเรียนรู้ในวันนี้ได้เลยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะอันนี้ผู้หญิงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะกราฟนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการอ่านด้วยนะวิธีการอ่านกราฟนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆอาจจะเห็นเป็นตารางเยอะแยะมากมายใช่ไหมอาจจะตาลายนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูสกิจะบอกวิธีการดูให้นะกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอันนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มดูกันที่แนวนอนนะคะนี่เลยแนวนอนจะอยู่ด้านนี้จากในกราฟจะเห็นเป็นแนวนอนนี้ใช่ไหมอันนี้แนวนอนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแนวตั้งนะแนวตั้งจะนี่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะให้เราดูนะคะให้เราไล่ดูแนวนอนเนี่ยนะคะจะเป็นกราฟที่แสดงส่วนสูงนะแนวนอนจะเป็นกราฟที่แสดงส่วนสูงส่วนแนวตั้งตรงนี้จะเป็นกราฟที่แสดงน้ำหนักนั่นเองเราจะต้องดูควบคู่กันไปนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าส่วนสูงเราอยู่ประมาณไหนหรือน้ำหนักเราอยู่ประมาณไหนเนี่ยนะคะสมมติว่าส่วนสูงครูสกิอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ลากขึ้นไปน้ำหนักอยู่ประมาณนี้อ่ะก็ลากมาให้ทั้งสองเส้นเนี่ยมาตัดกันแล้วเราก็อ่านตรงจุดตัดนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนเดี๋ยวครูสกิจะมีภาพให้ดูนะคะดูตามภาพนี้เลยเห็นไหมแนวตั้งนะคะแนวนอนเป็นสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นค่าส่วนสูงแนวตั้งเป็นค่าน้ำหนักนะคะเวลาที่เราดูให้ดูทั้งสองเส้นนี้นะคะไปพร้อมๆกันเมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำหนักหรือส่วนสูงของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้มาดูนะทีนี้ค่ะเมื่อเรารู้แล้วเราเห็นผลที่ได้แล้วนะคะว่าอยู่บริเวณไหนมันจะมีวิธีการแปรผลกราฟการเจริญเติบโต นะคะตอนนี้เนี่ยใครที่ไม่ตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวพอให้ลงมือปฏิบัติก็จะทำไม่ได้นะตั้งใจฟังก่อนนะนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวให้ทำแล้วจะทำไม่ได้นะคะฟังก่อนนะการแปลผลกราฟการเจริญเติบโตอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยบ่งชี้ว่าน้ำหนักของเราเนี่ยเหมาะกับส่วนสูงหรือเปล่านะคะโดยเกณฑ์การเจริญเติบโตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนในทั้ง6ระดับนี้นะระดับที่1ค่ะ1ก็คืออยู่ในเกณฑ์ผอมผอมนะคะเกณฑ์ผอมเนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าใช่ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มขาดสารอาหารแล้วนะเริ่มขาดสารอาหารแล้วดังนั้นเราก็จะต้องเป็นไงดูแลรักษาร่างกายของเราเป็นพิเศษจะต้องรับประทานอาหารให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเกณฑ์ต่อมาค่ะเกณฑ์ที่2ค่อนข้างผอมค่อนข้างผอมนะคะก็คือหมายถึงร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารนั่นเองดังนั้นใครที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอมเนี่ยก็เป็นไงเหมือนกันก็ต้องรีบดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะนะคะใครที่ไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ค่อยกินข้าวอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไงดูแลตัวเองให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นนะต่อมาค่ะเกณฑ์ที่3สมส่วนสมส่วนแสดงว่าร่างกายของเราเป็นยังไงคะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีการเจริญเติบโตที่ดีร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในห้องนี้เนี่ยจะมีใครบ้างที่อยู่ในเกณฑ์สมส่วนนะเดี๋ยวมารอดูกันก่อนนะเดี๋ยวมารอดูกันก่อนว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์สมส่วนหรือเปล่านะคะต่อมาเกณฑ์ที่4ค่ะเกณฑ์ที่4ก็คือท้วมเด็กๆ เข้าใจคำว่าท้วมไหมเราได้ยินคำว่าท้วมมาก่อนไหมอ้วนท้วมบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วคำว่าท้วมจะคล้ายๆคำว่าอวบรู้จักคำว่าอวบไหมแต่ยังไม่อ้วนนะแต่ยังไม่อ้วนนะคะอวบอวบยังอวบอยู่นะคะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคะคำว่าท้วมนะคะก็จะหมายถึงเราเนี่ยเริ่มเสี่ยงต่อการมีภาวะอ้วนแล้วเสี่ยงต่อการมีภาวะอ้วนนั่นแสดงว่าเราอาจจะรับประทานอาหารที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์รับประทานอาหารที่มากจนเกินไปมากในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาหารจำพวกที่มีไขมันเยอะที่มีน้ำตาลเยอะนะคะพอเรากินอาหารเหล่านี้ไปเนี่ยเป็นไงมันก็จะไปสะสมในร่างกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูแบบว่าดูอ้วนหน่อยดูอวบหน่อยนะคะต่อมาเกณฑ์ต่อมาค่ะเริ่มอ้วนเริ่มอ้วนเนี่ยก็จะหมายถึงว่าน้ำหนักของเราเนี่ยนะคะเริ่มมากขึ้นนะคะเริ่มมากขึ้นก่อนเกิดภาวะอ้วนชัดเจนนะอาจจะยังดูก้ำกึ่งระหว่างอาจจะดูอวบๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับอ้วนมากนะคะประมาณนี้นะในเกณฑ์เริ่มอ้วนนะคะเช่นกันค่ะเกณฑ์เริ่มอ้วนเนี่ยเมื่อเราอยู่ในเกณฑ์นี้เด็กๆก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษใครที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆที่มีน้ำตาลเยอะๆไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแบบนี้เราก็เป็นไงต้องออกกำลังกายมากขึ้นนะคะต่อมาเกณฑ์สุดท้ายเลยอันดับ6เลยอ้วนนั่นเองนะคะเกณฑ์อ้วนเนี่ยนะคะก็คือแสดงว่าเรามีภาวะอ้วนที่ชัดเจนแบบมองปุ๊บรู้เลยนักเรียนคนนี้น่าจะมีภาวะอ้วนแน่นอนหรือมันอาจจะนำไปสู่โรคอ้วนได้เด็กๆรู้จักโรคอ้วนไหมรู้จักใช่ไหมคะโรคอ้วนเนี่ยนะคะก็คือจะเกิดกับคนที่รับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างที่ครูสกีบอกไปชอบกินของหวานเยอะขนมหวานขนมกรุบกรอบนะคะของที่มีไขมันของทอดอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยกินผักแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายก็จะอยู่ในภาวะอ้วนได้นะคะหรือเป็นโรคอ้วนได้เมื่อเด็กๆ เป็นโรคอ้วนนะคะมันก็จะมีโรคอื่นๆตามมาเด็กๆรู้จักโรคเบาหวานไหม
1: รู้จัก
0: ราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่า

0: ุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเป็นโรคเบาหวานแต่ถามว่าเด็กๆทุกคนเป็นเบาหวานได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะได้นะจริงๆแล้วโรคเบาหวานนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับผู้ใหญ่เสมอไปนะคะเกิดขึ้นกับเด็กๆได้เลยถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดีนะใครที่กินแต่ของหวานเยอะๆกินของที่มีไขมันเยอะๆนะระวังนะคะทีนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเกณฑ์ที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะผลของเกณฑ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6 ระดับด้วยกันตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเราเองจะอยู่ในระดับไหนเนาะมาต่อกันเลยค่ะจากในภาพนี้นะคะเด็กๆลองดูนะในภาพนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านเกณฑ์นะคะเด็กๆจะเห็นไหมว่ามันจะมีตัวหนังสือบอกอยู่เนี่ยเห็นไหมที่มันตามสีตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะมันก็คือเกณฑ์6ระดับที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะตอนนี้ให้เด็กทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะนั่งตัวตรงนะอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่คุณครูได้ขยายมาให้ดูเลยด้านล่างนะคะใครที่มีน้ำหนักน้อยๆเนี่ยนะคะน้ำหนักน้อยๆเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยน้ำหนักน้อยแล้วส่วนสูงเยอะๆเนี่ยนะคะจะดูผอมขึ้นมาค่ะก็จะเป็นค่อนข้างผอมแล้วก็สมส่วนเด็กๆลองสังเกตตามสีนะคะเขาจะมีแถบสีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะสีส้มเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นผอมสีเขียวอ่อนมานิดนึงจะเป็นค่อนข้างผอมสีเขียวเข้มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นสมส่วนแต่ถ้าเข้มมากอันนี้จะอยู่ท้วมนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ท้วมแต่ยังไม่อ้วนนะแต่ยังไม่อ้วนแต่ใกล้และเริ่มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มอ้วนแสดงว่าเป็นไงเริ่มแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้กับคำว่าอ้วนแล้วนะคะในเกณฑ์เริ่มอ้วนเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงเนี่ยสีม่วงอ่อนๆบริเวณนี้เลยสีม่วงอ่อนๆ นะคะแต่เมื่อไหร่ที่น้ำหนักเรามากขึ้นน้ำหนักมากแต่ส่วนสูงน้อยเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่นี่เลยค่ะในเกณฑ์อ้วนที่เป็นสีม่วงเข้มตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนที่ให้ทำกิจกรรมนะเด็กๆต้องสังเกตดูนะเราอยู่อันไหนนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆลองมาช่วยคุณครูสกิดูนะคะว่าเด็กชายต้นกล้าคนนี้เนี่ยนะเด็กชายต้นกล้าเนี่ยนะคะต้นน้ำขอโทษค่ะขอโทษใส่ห้องเด็กๆเป็นไงสนใจคุณครูสกิอยู่เยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากแสดงว่าทุกคนมีสติอยู่นะคะเด็กชายต้นน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กชายต้นน้ำเนี่ยนะคะน้ำหนักและก็ส่วนสูงของเขาเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้ว เขาจะอยู่เกณฑ์อะไรจะสมส่วนหรือเปล่าหรือว่าอ้วนจนเกินไปหรือว่าผอมจนเกินไปอะไรแบบนี้นะมาดูนะคะน้ำหนักของเด็กชายต้นน้ำเนี่ยนะคะน้ำหนัก30 กิโลกรัมนะส่วนสูงค่ะ135 เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กชายต้นน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟนะคะกราฟเกณฑ์มาตรฐานอันนี้เด็กๆดูนะเด็กชายต้นน้ำแน่นอนผู้ชายใช่ไหมคะเราก็จะใช้เกณฑ์นี้เลยที่เป็นเกณฑ์ของเพศชายนะมาดูกันเลยค่ะน้ำหนักของต้นน้ำเห็นไหมคะสังเกตนะน้ำหนักของต้นน้ำเนี่ยนะคะอยู่ที่เป็นไง30 30นะคะ30ก็อยู่อันนี้เราก็ขีดได้เลยขีดยาวๆไปได้เลยนะคะขีดยาวๆไปได้เลยทีนี้ค่ะมาดูส่วนสูงส่วนสูงเมื่อกี้นี้ของต้นน้ำเท่าไหร่นะ135อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ135อยู่ตรงนี้ทีนี้ค่ะเมื่อเราลากไปแล้วนะคะเมื่อเราลากไปแล้วเนี่ยจุดตัดของเขาจะอยู่บริเวณนี้เวลาที่เด็กๆอ่านค่านะเวลาที่เด็กๆอ่านค่านะคะจะให้เด็กๆเนี่ยดูว่าจุดตัดอยู่บริเวณไหนนะคะถ้าจุดตัดตรงกับเกณฑ์อะไรแสดงว่าน้ำหนักและส่วนสูงของเราเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์นั้นมาดูนะจุดตัดของต้นน้ำนะคะอยู่ตรงนี้คืออยู่ในเกณฑ์ไหนคะเห็นไหมตรงนี้เป็นเกณฑ์สมส่วนนั่นเองด้านหลังมองเห็นไหมลูก

0: มองเห็นนะมองเห็นนะคะด้านหลังมองเห็นนะตรงนี้จะเป็นเกณฑ์สมส่วนเด็กๆสามารถนำใบความรู้ที่คุณครูแจกให้เนี่ยขึ้นมาดูประกอบได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเกณฑ์สมส่วนนั่นเองเวลาที่เด็กดูให้เด็กดูจุดตัดนะคะใช่นะคะทีนี้ค่ะเด็กๆไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะเราใช้ตาดูอย่างเดียวถูกไหมไม่มีเสียงนะคะเราใช้ตาดูอย่างเดียวนะใช้ตาดูอย่างเดียวดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะคะเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยผลของเด็กชายต้นน้ำนะผลของค่าน้ำหนักและส่วนสูงเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในเกณฑ์ไหนลูกอยู่ในเกณฑ์สมส่วนนั่นเองนะคะให้เด็กดูจุดตัดตรงนี้นะมีไหนมีใครบางคนที่ยังงงกับการดูเกณฑ์อยู่บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นของอีกคนหนึ่งเด็กๆมาดูเด็กหญิงหนูดีกันบ้างค่ะหนูดีหนูดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะข้อมูลของหนูดีหนูดีเนี่ยมีน้ำหนัก34กิโลกรัม34กิโลกรัมส่วนสูง125เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กหญิงหนูดีเนี่ยนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ไหนมาเริ่มดูกันเลยเด็กหญิงหนูดีน้ำหนัก34ใช่ไหมคะ34จะอยู่บริเวณนี้จะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมจะน้อยกว่าเด็กชายต้นน้ำเมื่อกี้นิดหนึ่งจะน้อยกว่าต้นน้ำนิดหนึ่งนะคะให้เราลากมาได้เลยลากไปให้สุดเลยเห็นไหมเราลากไปให้สุดเลยทีนี้ส่วนสูงของหนูดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้120เท่าไหร่นะ125125จะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราลากขึ้นมาเห็นไหมลากปุ๊บเราจะเห็นเป็นจุดตัดตรงนี้เลยจุดตัดเกณฑ์ของหนูดีจะอยู่ในแถบสีม่วงอ่อนเด็กๆลองดูสีแถบสีม่วงอ่อนๆเนี่ยมันคือเกณฑ์อะไรเอ่ยเกณฑ์เริ่มอ้วนนั่นเองนั่นแสดงว่าผลเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะน้ำหนักส่วนสูงของเด็กหญิงหนูดีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วนนั่นเองคุณครูสกิให้ดู2ตัวอย่างนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆพอจะทำได้ไหมดูได้แล้วนะไหนใครบ้างที่ยังงงๆอยู่เลยค่ะคุณครูสกิยังดูไม่เป็นยังดูเป็นนะทุกคนดูเป็นนะคะทีนี้เด็กๆดูนะคะเวลาที่เด็กๆดูเกณฑ์นะคะในใบความรู้เนี่ยที่คุณครูสกิให้มาเนี่ยด้านหน้าจะเป็นผู้ชายเห็นไหมด้านหน้าเป็นผู้ชายด้านหลังคือเป็นผู้หญิงดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีเกณฑ์ที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่กับตัวเองถูกต้องไหมคะเวลาที่เราดูนะให้เราสังเกตดูให้ดีๆนะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเราจะได้ดูได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ในกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ลองทำกันนี้ค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังพร้อมไหมคุณครูสกิว่าเด็กๆน่าจะยังไม่พร้อมกันเลยเพราะมีบางคนยังทำอะไรกันอยู่คะยังคุยกันอยู่เลยไหมมีไหมไม่มีคนคุยนะไม่มีคนคุยนะคะในห้องเรียนนี้นะทุกคนตั้งใจหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมดังต่อไปนี้กันกิจกรรมต่อไปนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าฝึกทำเพื่อนำไปใช้ฝึกทำเพื่อนำไปใช้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองฝึกทำกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าฝึกทำอะไรนะคะในกติกาของเราค่ะในกติกานะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและส่วนสูงนะคะที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะแล้วแปลผลการเจริญเติบโตให้ถูกต้องนะคะภายในเวลาที่กำหนดให้นะคะกลุ่มที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะตอนนี้ค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูจะ จกอุปกรณ์ให้นะคะจะเป็นแผ่นป้ายเกณฑ์การเจริญเติบโตนะคะในลักษณะแบบนี้คุณครูขอดูเป็นตัวอย่างนะคะในทุกกลุ่มนะคะก็จะได้เป็นป้ายลักษณะแบบนี้นะเป็นป้ายเกณฑ์การเจริญเติบโตแบบนี้ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะหรือว่าหากคุณครูไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้นะคะก็สามารถตอบคำถามไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะก็จะมีทุกเกณฑ์เลยจะมีทั้งหมด6เกณฑ์ด้วยกันนะคะเด็กๆมีทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มของเรามีแผ่นป้ายนี้แล้วนะมีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนในกลุ่มนะคะได้ร่วมกันทำนะคะใครที่ยกก่อนตอบก่อนนะคะแล้วถูกต้องเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีคะแนนให้นะคะจะบวกคะแนนให้เป็นพิเศษเลยนะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะนำอุปกรณ์ขึ้นมาบนโต๊ะจะมีแผ่นป้ายจะมีใบเกณฑ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้เราช่วยกันดูนะตอนนี้ทุกกลุ่มนะคะแจกแผ่นป้ายไปให้เพื่อนเราทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะคะช่วยกันยกนะเดี๋ยวช่วยกันยกว่าใครจะยกแผ่นป้ายไหนว่าไงคะไม่ต้องเดินแจกเนี่ยนั่งแล้วก็ให้เพื่อนได้เลยไม่ต้องเดินค่ะนั่งกับที่ของตัวเองเนี่ยยื่นให้เพื่อนได้เลยยื่นให้เพื่อนได้เลยวางได้เลยค่ะกลุ่มนี้แจกได้เลยลูกกลุ่มนี้แจกได้เลยค่ะแจกให้เพื่อนได้เลยตอนนี้เด็กๆเด็กๆฟังคุณครูซากิก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครฟังนะไม่มีใครฟังเราก็จะไม่ได้เริ่มกิจกรรมกันนะคะตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มเนี่ยแจกแผ่นป้ายแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนในสมาชิกของเราทุกคนเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามนะคะซึ่งเด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องดูนะว่าจะตอบอะไรจะตอบคำไหนนะคะตอนนี้พร้อมแล้วยังพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้วางแผ่นป้ายอันนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะค่ะวางไว้บนโต๊ะใครที่กำลังเอามาหมุนเล่นอยู่มีไหมไม่มีนะคะวางไว้บนโต๊ะก่อนค่ะวางไว้บนโต๊ะก่อนเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยคุณครูสกิว่าจะตัดออกจากเกมของเราเลยดีกว่าเนาะดีไหมดีไหมเอ่ยเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนไม่พร้อมเราจะตัดออกจากเกมของเราเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนปลายทางพร้อมอยู่แล้วนะคะเหลือแค่นักเรียนต้นทางของเรายังไม่พร้อมเลยกลุ่มนี้พร้อมหรือยังพร้อมนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในข้อที่1ไหนยังมีเสียงอยู่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจดูนะคะว่าคนแรกเนี่ยเขามีน้ำหนักเท่าไหร่เขามีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วให้เราดูเกณฑ์มาตรฐานที่คุณครูได้ให้ไปนะในใบความรู้นี้นะคะแล้วให้ช่วยกันตอบนะคะแต่ละกลุ่มจะมี1คำตอบเท่านั้นนะคะแต่ละกลุ่มจะมีแค่1คำตอบเท่านั้นตอบให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วมาดูคนแรกเลยค่ะเด็กชายภูผาน้ำหนัก20กิโลกรัมส่วนสูง123เซนติเมตรให้ทุกกลุ่มช่วยกันดูเลยค่ะช่วยกันดูตามเกณฑ์เลยเขาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะเมื่อแปลผลแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ไหนช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูดูเลยค่ะทุกกลุ่มช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูน้ำหนัก20กิโลกรัมส่วนสูง123เซนติเมตรให้แต่ละกลุ่มช่วยกันดูนะคะว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนนะภูผาจะอยู่ในเกณฑ์ไหนผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วม เริ่มอ้วนหรืออ้วนถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมคะกลุ่มนี
1: ้ไม่มีสองส่วนเดียวมันมีสองส่วน
0: ก็อันเดียวไงคะ
1: เอาอันนี้ไปแทน
0: ดูนะเด็กๆคะให้ตัวแทนนะคะยกแค่1แผ่น

0: มส่วนใช่ไหมอันไหนคะป้ายอันไหนคะป้ายไหนเอ่ยสมส่วนนะยกแค่ป้ายเดียวนะค่อนข้างผอมกลุ่มด้านหลังค่ะอยู่ในเกณฑ์ไหนผอมใช่ไหมครับผอมบอกว่าอะไรนะคะกลุ่มนี้ค่อนข้างผอมและกลุ่มนี้ค่อนข้างผอมเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยว่าภูผาจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเฉลยก็คือตามนี้นะภูผาจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอมค่ะอันไหนกลุ่มไหนที่ตอบค่อนข้างผอมบ้างมีกี่กลุ่มเอ่ยกี่กลุ่มเอ่ยมี3กลุ่มนะคะที่ตอบค่อนข้างผอมนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้3กลุ่มนี้ได้ไปแล้ว1คะแนนนะ3กลุ่มนี้ได้ไปแล้ว1คะแนนนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมเราจะไปข้อต่อไปแล้ว
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรขึ้นไม่มีนะพร้อมนะพร้อมนะคะให้ทุกคนช่วยกันนะคะทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันนะคะหาข้อมูลว่าเนี่ยจากข้อมูลที่ครูซากิให้ไปเนี่ยนะคะเด็กคนนี้เขาอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วยกให้ถูกต้องนะคะเลือกยกให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่2ค่ะเด็กชายนนท์เด็กชายนนท์น้ำหนัก33กิโลกรัมส่วนสูง129เซนติเมตรเด็กชายนนท์จะอยู่ในเกณฑ์ไหนแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วเตรียมได้เลยค่ะให้แต่ละกลุ่มหาข้อมูลก่อนนะหาข้อมูลแล้วยกให้ถูกนะคะยกให้ถูกนะไม่ช่วยหาเลยเหรอช่วยกันหานะคะทุกคนในกลุ่มช่วยกันหาเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะให้ยกป้ายอันนั้นนะคะป้ายที่มันถูกต้องนะให้ยกป้ายที่ถูกต้องนะคะเลือกเอาจะเอาป้ายไหนทุกกลุ่มพร้อมหรือยังมีไหนกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้คำตอบบ้างมีไหมมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะทุกกลุ่มพร้อมค่ะเตรียมแผ่นป้ายของตัวเองนะเตรียมแผ่นป้ายแผ่นป้ายที่ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะยกเลยยกเลยยกเลยอันไหนเอ่ยกลุ่มนั้นยังไงคะกลุ่มนั้นยกหรือยังยกแล้วนะคะกลุ่มนี้สมส่วนใช่ไหมคะกลุ่มด้านหลังท้วมกลุ่มนี้บอกว่าท้วมเหมือนกันและกลุ่มนี้ท้วมด้วยด้านหลังสมส่วนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเด็กชายนนท์จะอยู่ในเกณฑ์ไหนเฉลยก็คือเฉลยก็คือท้วมนั่นเองค่ะไหนกลุ่มไหนที่ถูกต้องบ้างยกมือกลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มนี้เพิ่มเป็นอีก1คะแนนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีแล้วนะคะเป็น2คะแนนเป็น2คะแนนและกลุ่มนี้1คะแนนทีนี้ค่ะต่อมาในข้อที่3เด็กหญิงพลอยเด็กหญิงพลอยน้ำหนัก25กิโลกรัมส่วนสูง128เซนติเมตรหาข้อมูลหน่อยค่ะหาข้อมูลหน่อยเด็กหญิงพลอยจะอยู่ในเกณฑ์ไหนหาได้เลยช่วยกันช่วยกันนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกัน128ช่วยกันค่ะทุกคนลองฝึกหานะคะลองฝึกหาข้อมูลนะไหนกลุ่มนี้ใครหาอยู่ดูเด็กหญิงพลอยผู้หญิงผู้ชายเด็กหญิงพลอยผู้หญิงผู้ชายคะต้องดูฝั่งไหนเป็นอะไรลูกดูให้ถูกเด็กหญิงพลอยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องดูเกณฑ์อันไหนเด็กๆดูเกณฑ์ให้ถูกนะคะดูให้ถูกนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะ
1: เมื่อกี้หนูเผื่อมั่วไปแล้วเผื่อไปด
0: ูตอนนี้ทุกกลุ่มมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วหรือยังมีหรือยังคะได้ยังได้ยัง

0: ได้แล้วนะเมื่อทุกกลุ่มนะคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะเราจะเฉลยกันแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกได้เลยยกได้เลยยกได้เลยยกได้เลย
1: ยกไปเถอะ
0: ยกไม่ยกยกไปเถอะเราต้องหาข้อมูลนะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มในห้องนะคะบอกว่าเด็กหญิงพลอยเนี่ยมีน้ำหนักและส่วนสูงนะคะอยู่ในเกณฑ์สมส่วนเดี๋ยวดูสิว่าจะจริงหรือเปล่าเฉลยก็คือสมส่วนเก่งมากนะคะตอนนี้ค่ะกลุ่มนี้ได้ไปกี่คะแนนแล้ว
2: 2
0: คะแนนกลุ่มด้านหลัง3กลุ่มนี้3กลุ่มนี้2และกลุ่ม1คะแนนโอเคนะคะเยี่ยมมากเลยไปต่อกันที่ข้อที่4ค่ะเด็กหญิงข้าวหอมเด็กหญิงข้าวหอมน้ำหนัก42กิโลกรัมส่วนสูง114ค่ะเตรียมหาได้เลยหาได้เลยค่ะหาได้เลย
2: 42
0: ลองดูเลยค่ะลองดูเลยช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันเตรียมหาได้เลยค่ะช่วยเพื่อนหาหน่อยเร็วช่วยเพื่อนหาหน่อยไหนได้ยังได้แล้วนะได้แล้วนะตอนนี้ทุกกลุ่มได้คำตอบแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาอันไหนกันแน่อันนี้วางก่อนอ้วนใช่ไหมคะกลุ่มนี้อ้วนอ้วนกลุ่มนี้เริ่มอ้วนกลุ่มนี้อ้วนกลุ่มด้านหลังกลุ่มด้านหลังเลยคะเริ่มอ้วนเหมือนกันมาดูเฉลยเฉลยก็คืออยู่ในไหนอ้วนนั่นเองอยู่ในเกณฑ์อ้วนนะคะในเกณฑ์อ้วนนะไม่
3: เปลี่ยน
0: อะกลุ่มนี
2: ้
0: กลุ่มนี้3กลุ่มนี้4ได้3เหมือนเดิมใช่ไหมคะกลุ่มนี้3กลุ่มด้านหลังเท่าไหร่1คะแนนไม่เป็นไรนะคะเรามาต่อกันในข้อที่5ทุกคนตั้งใจนะทุกคนต้องช่วยกันนะคะในกลุ่มเราจะต้องช่วยกันนะข้อที่5ค่ะเด็กชายก้องเด็กชายก้องน้ำหนัก19กิโลกรัมส่วนสูง135อาหารได้เลยค่ะจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเด็กชายก้องกลุ่มนี้หาไวด้วยได้คำตอบแล้วเหรอได้แล้วใช่ไหมพร้อมนะคะพร้อมพร้อมนะพร้อมนะกลุ่มอื่นได้ยินหมดนะกลุ่มอื่นได้ยินหมดนะถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยค่ะยกได้เลยตอนนี้ค่ะทุกกลุ่มนะคะในห้องนะคะยกป้ายอยู่ในเกณฑ์พร้อมกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยเฉลยก็คืออยู่ในเกณฑ์พร้อมนั่นเองเยี่ยมมากตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่ากลุ่มนี้ได้กี่คะแนนคะ
2: 4
0: 5 5
2: 4
0: 2คะแนนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้กลุ่มที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคือกลุ่มไหนกลุ่มนี้ค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆตอนนี้ค่ะเด็กๆให้ทุกคนนะคะวางแผ่นป้ายไว้บนโต๊ะของเราเลยค่ะวางแผ่นป้ายไว้บนโต๊ะก่อนนะตอนนี้มีใครที่ไม่มีสติกับครูสกิตอนนี้ใจลอยไปถึงไหนแล้วมีไหม ฟังครูซากิก่อนนะเด็กๆคะตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มนะคะก็ได้เป็นไงได้ฝึกนะคะได้ฝึกการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วทีนี้ให้ทุกคนนะคะทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเปรียบเทียบตามเกณฑ์เราจะนำค่าน้ำหนักส่วนสูงของตัวเองนะคะที่เราได้ทำการชั่งและวัดส่วนสูงกันในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมาทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองเนี่ยจากในชั่วโมงที่แล้วมานะคะมาวิเคราะห์การเจริญเติบโตว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยหรือไม่นะคะแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1 นะคะผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองอันนี้ค่ะลักษณะใบงานของเราในวันนี้ในวันนี้ค่ะในช่องที่นักเรียนจะต้องเติมนะคะก็คือช่องนี้มีทั้งหมด2ช่องด้วยกันช่องนี้ให้เราเมื่อเราได้ค่าน้ำหนักแล้วใช่ไหมคะเราไปเปรียบเทียบว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนใครที่อยู่ในเกณฑ์ผอมสมส่วนอ้วนเริ่มอ้วนอย่างนี้นะคะให้เราใส่ในตรงนี้ได้เลยแล้วในตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนวิธีการปฏิบัติตนด้วยว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้น้ำหนักและส่วนสูงของเราเนี่ยเหมาะสมตามวัยตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะให้เด็กๆเขียนตอบสั้นๆตรงนี้ไหนมีใครไม่เข้าใจไหมเอ่ยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมใบงานที่1 นะคะเรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะในส่วนบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะลงมือทำใบงานที่1 นะคะเรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้เลยค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบงานนะคะชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะเขียนได้เลยครับ
1: เข
0: ีย
1: นเลย
0: เราจะมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้น้ำหนักกับส่วนสูงของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับวัยเนี่ยเราต้องทำยังไงนะทำยังไงดี

ขาจะเขียนว่าอะไร

นสูงเหมาะสมตามเกณฑ์เราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้ของหนูเป็นอะไรออกกำลังกายบ่อยๆอ่ะของเราเป็นอะไรดีคะเป็นอะไรดีเขียนด้านล่างด้วยนะในตอนที่2เขียนด้วยค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเสร็จแล้วนะคะหลายๆคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวอย่างนะคะนักเรียนที่ทำใบงานเสร็จแล้วนะคะ1คนนะคะมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางของเรานะคะได้ดูกันว่าเขามีการเขียนอย่างไรกันบ้างมีการบันทึกข้อมูลอย่างไรนะคะอ่ะขอพิมพ์วิมลค่ะอ่ะลุกขึ้นมายืนข้างหน้าค่ะยืนข้างหน้าเลยดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเพื่อนนะคะที่ได้เขียนข้อมูลนะคะมีบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็ผลเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์นะคะมีผลตามนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็คือเขียนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เรามีน้ำหนักส่วนสูงเหมาะสมกับเกณฑ์ของเรานะคะเพื่อนบอกว่ามีกินนมนะคะแล้วก็กินข้าวให้ครบทั้ง5หมู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามนี้นะคะนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัยอย่างไรบ้างจากที่เราได้ไปลงในใบงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะมีการหลายวิธีเลยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้มาเป็นตัวอย่างมีดื่มนมมีรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ใช่ไหมคะและรวมไปถึงอาจจะมีวิธีอื่นๆด้วยนะคะซึ่งใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะอ้วนจนเกินไปนะคะหรือว่าผอมจนเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไงคะดูแลสุขภาพของเรานะคะให้มีน้ำหนักและมีส่วนสูงเนี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงนะคะตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทราบการเจริญเติบโตของร่างกายของตนเองนะคะว่าอยู่ในระดับใดนะคะเมื่อเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นยังไงคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นบางคนนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับวัยของเรามากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ 1. ใบงานที่2นะคะเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอุปกรณ์การเรียนแล้วก็รวมไปถึงสมุดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานหรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้นะคะดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูสกิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟโอ้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์ม เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
2: แล้ว
3: ครับ
2: พร้อมแล้วนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี
3: ้
2: สบายดีนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีใช่ไหมคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสินค้าและบริการก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูมีตัวอย่างสินค้ามาให้นักเรียนดูนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
3: พร
2: ้อมแล้วเรามาดูสินค้าของคุณครูนะคะนักเรียนอย่างที่หนึ่งอะไรคะนักเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะร่วมดูพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะได้แป้งเป็นสินค้าหรือบริการล่ะคะนักเรียนเป็นสินค้าก่อนที่เราจะได้แป้งมาเราต้องทำอย่างไรคะเราถึงจะได้แป้งมาเราต้องทำอย่างไรคะนักเรียนเราต้องมีการซื้อหรือมีคนตอบค่ะหรือมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะต่อไปสินค้าอย่างที่สองอะไรคะนักเรียน
4: ยา
2: สีฟันนักเรียนปลายทางล่ะคะช่วยตอบได้นะคะคือยาสีฟันต่อไปค่ะนักเรียนอะไรคะ
4: แชมพ
2: ูใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะนักเรียน
4: ส
2: บู่และสิ่งสุดท้ายคืออะไรคะนักเรียน
4: น
2: ้ำส้มทั้งหมดที่คุณครูมาให้นักเรียนดูคืออะไรคะนักเรียนเป็นสินค้าทั้งหมดเลยแล้วนักเรียนพบเห็นสินค้าเหล่านี้จากที่ไหนบ้างคะนักเรียนจากที่ไหนบ้างคะนักเรียนจากถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะกลุ่มที่สอง
5: ห้างสรรพสินค้า
2: ห้างสรรพสินค้าถูกต้องนะคะแล้วก่อนที่เราจะได้สินค้ามาเราต้องทำอย่างไรนะคะนักเรียนต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือนำสิ่งของที่มีค่าไปแลกกับสิ่งของอีกหนึ่งอย่างหรือที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคืออะไรนะคะนักเรียน
4: เง
2: ินนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากมีสินค้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งอย่างสินค้าแล้วอะไรอีกคะนักเรียนวันนี
4: ้
2: บริการของนักเรียนในความคิดของนักเรียนคืออะไรบ้างคะนักเรียนบริการอะไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับนักเรียนต้นทางได้นะคะอย่างภาพที่หนึ่งบริการอะไรคะนักเรียนบริการตัดผมเราไปใช้บริการร้านตัดผมกันไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เพื่อความอะไรคะนักเรียนเพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเรานะคะนอกจากบริการตัดผมแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนใช่ไหมคะใช่ร้านอาหารไหมเอ่ยนอกจากมีบริการร้านตัดผมแล้วนะคะเรายังมีบริการร้านอาหารเพื่อทำไมคะเราไปใช้บริการร้านอาหารเพื่อทำไมคะเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดอะไรคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเรานะคะนอกจากบริการร้านตัดผมบริการร้านอาหารต่อมาเป็นบริการรถประจำทางนักเรียนส่วนใหญ่ไหนใครมารถประจำทางบ้างเอ่ยทุกเช้านะคะที่นักเรียนมาโรงเรียนด้วยรถประจำทางนั่นเป็นการใช้บริการของนักเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณและเพื่อนๆต้นทางได้นะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าบริการอะไรนะคะนักเรียนเป็นการบริการเพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนก็เคยใช้บริการเหล่านี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูความหมายของสินค้าและบริการจากที่คุณครูพูดมาเมื่อสักครู่สินค้าหมายถึงอะไรคะในความคิดของนักเรียน
3: สิ่งของ
2: ที่อะไรคะ
3: ประโยชน์
2: สิ่งของที่ทำไมคะก่อนที่เราจะได้มาเป็นสินค้าเราต้องทำอะไร
4: เ
2: ราต้องมีการแลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้น ในวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนของเราอย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนต้องอธิบายความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการที่เดี๋ยวเรากำลังจะไปดูความหมายกันว่าความหมายของสินค้าหมายถึงอะไรความหมายของบริการหมายถึงอะไรนะคะและข้อที่2วันนี้นักเรียนนะคะก็จะสามารถจำแนกเกี่ยวกับสินค้าและบริการและเสนอแนวทางการนำสินค้าและบริการนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดกับตัวนักเรียนนะคะรวมถึงข้อที่3ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดพร้อมไหมคะนักเรียน
5: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอถามอีกหนึ่งครั้งสินค้าหมายถึงอะไรนะคะสิ่งของที่ทำไมคะเราต้องมีการแลกเปลี่ยนมาเอามาเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะอย่างที่หนึ่งอะไรคะนักเรียน
6: สบู
2: ่ต่อมาต่อมาค่ะ
6: ขนม
2: ต่อมาค่ะแล้วทั้งหมดนี้คืออะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นอะไรคะ
7: ส
2: ิน
7: ค้า
2: เป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะนักเรียน
7: สินค้า
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะว่าเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะเป็นอะไรเอ่ยตอบดังๆค่ะ
7: ส
2: ิน
7: ค้า
2: เป็นสินค้านั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะสบู่แชมพูขนมไข่หรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนอย่างเช่นดินสอดินสอเป็นอะไรคะเป็นสินค้าดินสอยางลบกล่องดินสอได้ไหมคะนักเรียน
8: ได
2: ้เป็นอะไรคะเป็นสินค้าเพราะเรามีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือนำเงินไปซื้อมาเพื่อให้ได้สินค้ามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสบู่แชมพูขนมไข่ก็เป็นสินค้าต่อไปสินค้าคือสิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อสนองความต้องการของใครเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้ารองเท้าก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเราซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อใช้งานเพื่อสนองความต้องการของตัวเราใช่ไหมคะนอกจากสินค้าแล้วยังต้องมีอะไรนะคะ
9: บริการ
2: นี่ค่ะร้านตัดผมใครเคยไปใช้บริการร้านตัดผมบ้างเอ่ยแล้วเราเกิดความพึงพอใจไหมคะ
10: พอใจ
2: เอามือลงได้ค่ะนักเรียนเราไปใช้บริการร้านตัดผมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจหรือเพื่อสนองความต้องการของเรานั่นเองใช่ไหมคะนอกจากร้านตัดผมแล้วมีร้านอะไรอีกคะนักเรียน
11: ร
2: ้านอาหารใครเคยใช้บริการร้านอาหารบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอย่างไรรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าต่อตัวเราต่อมาร้านอะไรคะนักเรียน
12: ร้านซักอบรีด
2: ร้านซักอบรีดใครเคยใช้บริการร้านซักอบรีดบ้างคะนักเรียน
13: เคย
2: ใช่ไหมคะเราไปใช้บริการเอามือลงได้คะนักเรียนเราไปใช้บริการร้านซักอบรีดเพื่อให้เกิดความอะไรคะนักเรียนความอะไรคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมคะจากที่เราไม่อยากที่จะซักผ้าเองเราก็ไปใช้บริการที่ร้านซักอบรีดนะคะต่อมานักเรียนทุกคนก็อาจจะใช้บริการคือรถโดยสารประจำทางตอนเช้าไหนใครมารถประจำบ้างคะนักเรียนทุกๆเช้าเราใช้บริการรถประจำทางไหมคะใช้นะคะเอามือลงได้นะคะนักเรียนในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีการเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการใช่ไหมคะอย่างเช่นนักเรียนที่มารถประจำ ก็จะใช้บริการรถประจำทางในทุกเช้าแล้วสินค้าก็มีอยู่รอบตัวของนักเรียนมากมายเลยตอนกลางวันเราพักกลางวันเราซื้อขนมขนมเป็นสินค้าไหมเป็นสินค้าไหมคะเป็นสินค้านั่นก็คือสินค้าในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นนักเรียนคะในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการไหมคะนักเรียนเกี่ยวข้องไหมคะ
5: เกี่ยวข้อง
2: เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบคำถามได้นะคะในภาพนี้ร้านตัดผมร้านอาหารร้านซักอบรีดรถโดยสารประจำทางทั้งหมดนี้เป็นอะไรคะนักเรียน
6: บริการ
2: เป็นอะไรเอ่ย
6: บริการ
2: เป็นบริการนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะถ้าตอบว่าเป็นบริการก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะการบริการก็คือการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสบายนะคะในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองทีนี้คุณครูมีคำถามพร้อมไหมคะแต่ละกลุ่ม
8: พร้อมค่ะ
2: รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างว่าสิ่งใดบ้างที่หมายถึงสินค้าโดยยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อมีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำกันนะคะในแต่ละกลุ่มถ้าใครคิดได้แล้วกลุ่มไหนคิดได้แล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมกันคิดสินค้าชนิดสินค้าและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
11: พร้อมครับ
2: คุณครูมีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำกันนะคะกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบก่อนคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเอามือลงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งคุณครูขอกลุ่มที่5ค่ะมีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำกับกลุ่มที่ไปแล้วนะคะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะให้นักเรียนบอกตัวอย่างสินค้ามา1ตัวอย่างค่ะอะไรบ้างที่เป็นสินค้าคะกลุ่มที่5ค่ะยกตัวอย่างสินค้ามา1ตัวอย่างค่ะ
14: สบู่ครับ
2: สบู่ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะสบู่แต่ว่าคุณครูอยากได้สินค้าอื่นที่ไม่ซ้ำกับตัวอย่างของครูและไม่ซ้ำกับเพื่อนด้วยนะคะห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะเอามือลงก่อนค่ะกลุ่มที่5จะตอบอีกครั้งเหรอคะให้โอกาสเพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบอีก1ครั้งนะคะกลุ่มที่5พร้อมค่ะยกตัวอย่าง
15: ยาดมค่ะ
2: อะไรนะคะนักเรียนยาดมยาดมได้ไหมคะนักเรียน
16: ได
2: ้นะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะขอกลุ่มที่2ค่ะตอบค่ะ
17: แป้งครับ
2: ขอเป็นตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับคุณครูค่ะนักเรียนฟังเพื่อนด้วยนะคะ
18: แชมพูครับ
19: คำถามอีกแล้ว
2: ขอตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับคุณครูและเพื่อนนะคะ
20: อาหารค่ะ
2: อาหารได้ไหมคะ
21: อ
2: ัน
21: นั้นบริการ
2: อาหารได้นะคะนักเรียนอาหารก็เป็นสินค้าได้นะคะเก่งมากนะคะเอามือลงก่อนค่ะครูขอกลุ่มที่4ค่ะ
22: พัดลมค่ะ
2: พัดลมเป็นสินค้าไหมคะพัดลมก็เป็นสินค้านะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
23: กรรไกรครับ
2: กรรไกรกรรไกรเป็นสินค้าไหมกรรไกรเป็นสินค้าเก่งมากค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1ค่ะตอบอะไรคะ
24: เค้ก
2: เค้ก
24: เค้ก
2: อ๋อเค้กค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเค้กก็เป็นสินค้าเหมือนกันปรบ เก่งมากค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต่อมานะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนอกจากมีตัวอย่างสินค้าแล้วต่อไปจะเป็นตัวอย่างของอะไรคะนักเรียน
5: บริการ
2: นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้ากลุ่มไหนเงียบสุดคุณครูจะให้กลุ่มนั้นตอบคำถามก่อนค่ะพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างบริการกลุ่มละ1ชนิดโดยที่ห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะและห้ามซ้ำกับตัวอย่างของครูพร้อมไหมคะนักเรียนคุณครูขอกลุ่มที่5ก่อนค่ะอะไรเอ่ยที่เป็นบริการคะ
8: ตัดผมครับ
2: ซ้ำกับคุณครูไหมคะเป็นบริการเป็นร้านบริการอะไรบ้างเอ่ยกลุ่มที่5ให้ตอบใหม่ค่ะให้โอกาสได้ตอบใหม่อีกหนึ่งครั้ง
11: ร้านสะดวกซื้อค่ะ
2: ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
15: ร้านเสริมสวยค่ะ
2: ร้าน
15: เสริมสวยค่ะ
2: ร้านเสริมสวยได้ไหมคะนักเรียนเก่งมากนะคะร้านเสริมสวยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตอบอะไรคะ
16: ร้านชาไข่มุกค่ะ
2: บริการร้านชาไข่มุกได้ไหมคะชาไข่มุกอาจจะเป็นสินค้านะคะนักเรียนเอาเป็นร้านที่ใช้บริการแล้วเราให้เกิดความสะดวกสบายร้านอะไรคะมีร้านอะไรบ้างเอ่ย
20: ร้านเสื้อผ้าครับ
2: เสื้อผ้าก็เป็นสินค้านะคะนักเรียนอย่างเช่นบริการนะคะบริการอะไรบ้างคะอย่างชั่วโมงก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ที่เคยทำร้านอะไรนะคะถือไมค์แล้วตอบได้ค่ะ
20: เล็บครับ
2: ร้านบริการร้านทำเล็บใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะร่วมตอบอะไรกันสิ่งที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดนะคะก็เป็นการบริการได้ทั้งหมดเลยนะคะบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเรานะคะต่อไปพร้อมหรือยังคะนักเรียน
21: พร
2: ้
21: อมค่ะ
2: พร้อมไหมคะ
21: พร้อมค่ะ
2: ทีนี้จะเป็นการทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมกันไหมคะพร้อมทำกิจกรรมแล้วถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอถามอีกหนึ่งครั้งสินค้าหมายถึงอะไรคะ
25: สินค้าที่ต้องแลกเปลี่ยนสินของ
2: ดังๆค่ะ
25: สินของที่ต้องแลกเปลี่ยน
2: แล้วบริการล่ะคะนักเรียนบริการเพื่อถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งบริการคืออะไรนะคะนักเรียนเพื่ออะไรคะ
26: เพื่อให้เราสะดวกสบายค่ะ
2: เพื่อให้เราเกิดความสะดวกสบายนั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนคราวนี้นักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าหากว่ากลุ่มไหนเสียงดังครูจะไม่ให้ทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอยากทำกิจกรรมไหมคะ
27: อยาก
2: พร้อมไหมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วมาดูคำชี้แจงของคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของกิจกรรมจำแนกบัตรคำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีบัตรคำให้นักเรียนนะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันจำแนกนะคะอย่างที่หนึ่งคือครูจะแจกบัตรคำสินค้าและบริการจำนวน20บัตรคำเยอะไหมคะนักเรียน
28: เยอะ
2: จำนวน20บัตรคำให้แต่ละกลุ่มนะคะนำมาเรียงต่อกันเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบและง่ายต่อการจำแนกนะคะและในบัตรคำคุณครูจะแบ่งออกเป็น 2ช่องมีช่องที่1คือช่องอะไรคะนักเรียน
0: สินค้า
2: ช่องที่1คือช่องอะไรคะ
0: สินค้า
2: ช่องที่

0: ือช่อง
1: บริการ
0: จะแบ่งเป็นกี่ช่องนะคะนักเรียน
1: 2
0: ช่องแล้วเราต้องจำแนกเป็นกี่กลุ่มคะจำแนกเป็นกี่กลุ่มคะ
1: 2
0: กลุ่มมีอะไรบ้างมีกลุ่มภาพที่เป็นสินค้าและ
1: บริการ
0: เราสามารถจำแนกกันได้ไหมคะจำแนกได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจำแนกสินค้าการให้ถูกต้องแล้วเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะจำแนกสินค้าได้ถูกต้องนะคะนักเรียนกลุ่มที่แยกสินค้าได้ถูกต้องจะเป็นฝ่ายที่ชนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนช่วยกันจำแนกบัตรคำที่คุณครูปลายทางได้เตรียมให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนพร้อมก่อนคุณครูจะแจกบัตรคำก่อนดีไหมคะนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนได้บัตรคำไปแล้วลองดูสิคะว่าในบัตรคำมีสินค้าหรือบริการอย่างไรบ้างนะคะ

ุกกลุ่มได้บัตรคำแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้บ้างเอ่ยทีนี้นะหลังจากที่นักเรียนได้บัตรคำแล้วให้นักเรียนแกะบัตรคำแล้วเรียงบัตรคำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเรียงบัตรคำพร้อมกับจำแนกบัตรคำพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียน

ริการอันนี้เป็นช่องของสินค้าแบ่งเป็น2ช่องนะคะนักเรียนสินค้า1ช่องบริการ1ช่องช่วยกันคิดนะคะนักเรียนเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงด้วยนะคะถูกไหมคะถูกไหมคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจทานดูให้เรียบร้อยนะคะตรวจดีๆนะคะ

มจะได้คนละจะได้กลุ่มละ20บัตรคำนะคะแล้วก็จำแนกว่าบัตรคำไหนเป็นสินค้าบัตรคำไหนเป็นบริการบัตรคำไหนเป็นสินค้าบัตรคำไหนเป็นบริการ

0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถแยกบัตรคำกันเรียบร้อยหรือยังคะถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนไหนกลุ่มไหนมั่นใจมากยกมือขึ้นมั่นใจมากทุกกลุ่มเลยเอามือลงค่ะแล้วพร้อมเฉลยหรือยังคะนักเรียน
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาร่วมกันจำแนกบัตรคำว่าบัตรคำไหนเป็นกลุ่มสินค้าบัตรคำไหนเป็นกลุ่มบริการพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร
0: ้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเราทบทวนอีกครั้งว่าสินค้าคืออะไรนะคะนักเรียนลองอ่านบนกระดานพร้อมๆกันสิคะสินค้าคืออะไรคะ
2: สิ่งที่สามารถทำได้ค่ะและเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันขนมเพื่อต่อความสัมพันธ์กับมนุษย
0: ์ค่ะสินค้าก็คือสิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นี่คือความหมายของอะไรคะนักเรียน
2: สินค้า
0: ความหมายของสินค้าแล้วต่อไปความหมายของบริการคืออะไรลองอ่านดังๆพร้อมกันสิคะ
2: การอำนวยความสะดวกเพื่อให้
0: นักเรียนการบริการก็คือการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสบายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสุขมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความหมายของอะไรนะคะนักเรียนความหมายของอะไรคะความหมายของบริการต่อไปเราจะไปเฉลยกันแล้วนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะจำพวกสินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างที่หนึ่งคือผงซักฟอกสบู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องกลุ่มไหนถูกต้องยกมือให้ครูดูสิคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่านอกจากมีผงซักฟอกสบู่แล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีแชมพูมีเสื้อถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเป็นอะไรคะไข่กับยารักษาโรคถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปเป็นขนมรถจักรยานเป็นสินค้าถูกต้องไหมคะ

ตอบถูกปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนอกจากมีสินค้าแล้วต่อไปเป็นอะไรคะนักเรียน

0: ก่งมากนะคะต่อไปเป็นรถโดยสารประจำทางร้านซักอบรีดถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะคะลำดับต่อไปคือร้านหมูกระทะโรงแรมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปร้านนวดร้านคาราโอเกะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องสองภาพสุดท้ายนักเรียนคิดว่าจะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: ร้านเกม
0: และร้านซูชิกลุ่มไหนตอบถูกทั้งหมดเลยคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถปรบมือให้ตัวเองด้วยหลังจากที่นักเรียนเรียงจำแนกคำสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเก็บรวบรวมบัตรคำให้เรียบร้อยค่ะโดยที่ไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนให้คนใดคนหนึ่งของกลุ่มเก็บบัตรคำโดยที่ไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนเก็บบัตรคำแล้วตั้งไว้บนโต๊ะนะคะเก็บบัตรคำแล้วตั้งไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นเก่งมากค่ะนักเรียนเอาตั้งไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยตั้งไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยเลยค่ะวางไว้แบบนี้ไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหลังจากนี้เราจะมาทำชุดกิจกรรมกันพร้อมไหมคะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือวางบนโต๊ะวางบนโต๊ะพร้อมไหมคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะเราจะมาทําใบงานกันนะคะทีนี้นักเรียนมาดูใบงานวันนี้นักเรียนจะได้ทําใบงานที่4เรื่องอะไรนะคะนักเรียนใบงานที่4เรื่องอะไรคะเรื่องสินค้าและบริการนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วทำใบงานที่4นะคะเรื่องสินค้าและบริการนะคะและให้คุณครูช่วยเดินดูแนะนำการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูใบงานที่4คุณครูจะให้นักเรียนบอกความหมายของสินค้าและบริการพร้อมทั้งยกตัวอย่างนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะแล้วใบงานอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่11ของชุดกิจกรรมนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเงียบเสียงค่ะลงมือทำได้โดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนสำหรับคนที่ไม่ได้นำชุดกิจกรรมมานะคะให้นั่งให้เรียบร้อย

Sing to you.

ของที่ต้องแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความต้องการของตัวเราเพื่อสนอง

ได้ไหมอยู่หน้า11นักเรียนเขียนสินค้าคืออะไรสินค้าคืออะไรเก็บอุปกรณ์อื่นลงใต้โต๊ะค่ะ

0: ีอะไรอีกเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋าอ่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: โอ้มีตั้งเยอะเลย
0: อ่ะนอกจากสินค้าแล้วบริการล่ะคะมีบริการอะไรบ้าง

ทำชุดกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำใบงานเรียบร้อยหรือยังใบงานที่4เลือกสินค้าและบริการถ้าหากว่านักเรียนทำเรียบร้อยแล้วเราจะมากันเฉลยพร้อมกันนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะ

0: คะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเฉลยใบงานที่4เรื่องสินค้าและบริการนักเรียนลองดูตัวอย่างเฉลยของคุณครูนะคะว่าตรงกับสิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานของนักเรียนหรือเปล่าถ้าหากว่ามีสิ่งใดเพิ่มเติมนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะเฉลยใบงานที่4เรื่องสินค้าและบริการสินค้าคือสิ่งของนะคะสิ่งของที่มีค่าซึ่งบุคคลเนี่ยสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือทำไมคะหรือซื้อขายกันนะคะให้เราเนี่ยสนองความต้องการของเราหรือของบุคคลมนุษย์ทั่วไปเลยนั่นคือการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ได้สินค้ามานะคะตัวอย่างเช่นมาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะอย่างเช่นอาหารเป็นสินค้าไหมคะ
1: เป็น
0: อาหารรถยนต์เสื้อผ้าโทรศัพท์กระเป๋ากระเป๋าเป็นสินค้าไหมคะนักเรียน
1: เป็น
0: กระเป๋ารองเท้าเป็นสินค้าไหมคะ
1: เป็น
0: รองเท้าสมุดเป็นสินค้าไหมคะ
1: เป็น
0: สินค้ามีสมุดมียางลบไม้บรรทัดของเล่นดินสอวิทยุเป็นสินค้าไหมคะนักเรียน
1: เป็น
0: วิทยุโทรทัศน์และตู้เย็นเป็นสินค้าไหมคะนักเรียน
1: เป็น
0: สินค้าแล้วนักเรียนล่ะคะตอบอะไรกันเอ่ยที่เป็นสินค้าที่นอกเหนือจากคุณครูมีไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีอะไรคะมีอะไรเอ่ยที่นอกเหนือจากคุณครูอาจจะเป็นถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะที่นอกเหนือจากคุณครู
2: กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันบ้างที่นอกเหนือจากคำตอบของคุณครูและคำตอบของเพื่อนๆต้นทางเราสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะต่อมานะคะบริการก็คือการอำนวยความสะดวกนะคะทำให้ได้รับความสะดวกสบายความเพลิดเพลินเมื่อได้มาหรือไม่สามารถแจกจ่ายให้กับคนอื่นได้เราจะได้รับความเพลิดเพลินที่ตัวเราเองนะคะไม่สามารถถ่ายโอนให้กับผู้อื่นได้อย่างเช่นตัวอย่างของคุณครูนะคะเป็นบริการร้านตัดผมบริการรถโดยสารประจำทางบริการโรงภาพยนตร์บริการร้านนวดบริการร้านอาหารและบริการตัดเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะมีนอกเหนือจากคำตอบของคุณครูไหมคะบริการอะไรคะนักเรียนที่นอกเหนือจากคำตอบของครูมีไหมเอ่ย
3: ร้านเสริมสวยค่ะ
0: ค่ะเชิญนั่งค่ะมีอะไรคะ
4: ร้านน้ำปั่นครับ
0: ร้านน้ำปั่นเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะร้านน้ำปั่นเป็นสินค้านะคะนักเรียนแต่ถ้าบริการร้านขายยาเป็นการบริการแต่ถ้ายารักษาโรคเป็นบริการหรือสินค้าคะสินค้าแต่ร้านขายยาเป็นบริการนะคะเก่งมากค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะต่อไปนะคะสรุปบทเรียนก็คือสินค้าที่เรารู้จักกันรอบตัวของนักเรียนก็มีอะไรคะสมุดไม้บรรทัดดินสอยางลบใช่ไหมคะนักเรียนแล้วมีอะไรอีกคะกล่องดินสอกระเป๋าดินสอถูกต้องนะคะแล้วบริการก็มีบริการร้านซักอบรีดบริการรถประจำทางที่นักเรียนใช้อยู่เป็นประจำทุกวันใช่ไหมคะบริการร้านตัดผมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าก็คือสิ่งที่เราสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อสนองความต้องการของตนเองหรือของมนุษย์ทุกคนนะคะส่วนบริการก็คือการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะนักเรียน
1: เข้าใจค
0: ่ะเข้าใจและสามารถบอกความหมายของสินค้าและบริการได้ไหมคะได้แล้วนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมคะว่า

0: างไรเป็นสินค้าอย่างไรเป็นบริการได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างรองเท้ารองเท้าเป็นสินค้าหรือบริการคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะรองเท้าเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะ
1: สินค้า
0: เป็นสินค้าอีกหนึ่งคำถามค่ะเสื้อผ้าเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะ
1: สินค้าครับ
0: สินค้าอีกหนึ่งคำถามขอกลุ่มที่ห้านะคะกลุ่มที่ห้านะคะพร้อมไหมคะร้านปักเสื้อนักเรียนเป็นบริการหรือสินค้าคะ
1: บริการค่ะ
0: เป็นบริการเก่งมากนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นบริการหรือสินค้าคะตัดเย็บเสื้อผ้า
1: เป็นบริการ
0: เป็นบริการเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนๆและปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบความหมายของสินค้าและบริการไปแล้วแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอย่างไรเป็นสินค้าอย่างไรเป็นบริการนะคะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่5นะคะเรื่องปัจจัย4นะคะใบงานที่5เรื่องปัจจัย4และสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนไม่มีอะไรสงสัยนะคะแล้วเราจะไปเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนบอกทำความเคารพได้ค่ะ
2: นักเรียนทุก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการ

0: อ่างที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดล่มภูเขาล่มหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟร์ออล
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผส

0: สมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เด็กๆได้มาโรงเรียนแล้วก็มาพบกับคุณครูแล้วเด็กๆบางคนก็มาทักทายคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยถือว่าเรามีอะไรลูก
0: มาร
1: ยาทที่ดีเมื่อเราพบเจอคุณครูและเราได้ทักทายเพื่อนไหมเมื่อเช้าทักทายแล้วทักทายว่าอะไรสวัสดีมีลินสวัสดีต้นกล้าสวัสดีสแตมสวัสดีพุทธจีบใช่ไหมเราพูดกันว่าสวัสดีแล้วเราได้ยิ้มหรือยังยิ้มไหมแต่ตอนนี้ข้างหน้าครูไม่ยิ้มเลยไหนลองยิ้มสิยิ้มเด็กๆปลายทางลองยิ้มสิครับยิ้ม

0: ยิ้มให้แก่กันนะครับยิ้มให้แก่กันถ้าเราเจอคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันแบบนี้แสดงว่ามีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขดีกว่าทำหน้าบึ้งตึงใส่กันใช่ไหมและอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อเด็กๆส่งงานคุณครูกันสังเกตเห็นว่าเด็กๆปลายทางไม่รู้เป็นไหมแต่ต้นทางเวลามาส่งงานคุณครูกระดาษใบงานยับยู่ยี่ฉีกขาดมีความไม่เรียบร้อยเด็กมีแฟ้มไหมครับตอนนี้ทุกคนมีแฟ้มเวลาทุกคนเก็บงานเก็บใบงานที่เป็นแผ่นๆเราต้องเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในหนังสือเก็บไว้ในสมุดหรือเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเก็บไว้ที่ไหนลูกเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเพราะแฟ้มมันป้องกันการยับการขาดการเปียกน้ำบางคนเหน็บไว้ในหนังสือทำไมลูกมันก็ยับยู่ยี่อยู่ในกระเป๋ารวมทั้งบางทีขาดด้วยมาส่งงานคุณครูมันก็จะไม่เรียบร้อยกระดาษของเราก็จะชำรุดนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนั้นกลับเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับอะไรเสียงในภาษาไทยชั่วโมงที่3ใครกลับไปอ่านทบทวนความรู้มาบ้างแล้ววันนี้ก็จะบอกกับคุณครูกันว่าโอ้โหง่ายมากหวานหวานหมูหมูง่ายๆกล้วยกล้วยจิ๊บจิ๊บเออแต่ก่อนที่จะไปคุณครูกันบอกแล้วว่าคุณครูกันมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนั่นก็คือกิจกรรมเดิมที่มีชื่อว่าฉันคืออะไรวิธีการทำกิจกรรมก็พอจะทราบกันแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาครูจะเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายแล้วให้ทายว่าภาพนั้นคือภาพอะไรใครตอบได้ให้ทำอย่างไรก่อนกดกระดิ่งดังกิ๊งแบบนี้แล้วก็ตอบถ้าตอบถูกได้1ดาวถ้าตอบผิดสิทธิ์ตกไปที่ฝ่ายตรงข้ามทันทีถ้าฝ่ายตรงข้ามตอบถูกรับไป1ดาวแต่ถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยก็จะส่งดาวขึ้นฟ้าเหมือนเดิมไม่มีใครได้ส่วนเด็กปลายทางยกมือขึ้นแบบนี้แล้วตอบคุณครูของหนูถ้าตอบได้คุณครูปลายทางให้คะแนนเด็กๆ ด้วยนะครับพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมนักเรียนป.3 พร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอโยกไปทางซ้ายยืดย้ายไปทางขวาเอ้ยสะกิดคนข้างหน้าแล้วบอกว่าครูกันน่ารักก้าเออโอเคเด็กบางคนบอกลำบากใจที่จะพูดใช่ไหมไม่ต้องลำบากใจครูน่ารักไหมน่ารักคนอะไรชมตัวเองโอเคอ่ะมาพร้อมทำกิจกรรมขอตัวแทน2คนคนที่ไม่เคยเล่นเลยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคนที่ไม่เคยเล่นเลยชั่วโมงที่ผ่านมายกมือก่อนยกมือชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เคยเล่นเลยเมทันเจอกับเซอร์กิตนะเชิญเอามือจับขอบโต๊ะเอามือจับขอบโต๊ะเลยกองเชียงเงียบก่อนกองเชียงเงียบก่อนกองเชียงเงียบก่อนเพื่อมีสมาธิพร้อมไหมนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วนะครับไปเมทันตอบว่าอะไรคะหันไปหากล้องหน่อยตอบว่าม
1: ะเขือค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: มะเขือค่ะ
0: มะเขือเป็นคำตอบที่ถูกต้องมะเขือนั่นเองอาเซอร์กิจเก่งมากลูกความไวเราแพ้เพื่อนไปนิดนึงแต่ก็ตอบได้ใช่ไหมเก่งมากครับไปนั่งที่ได้ไปคู่ต่อไปขอคนที่ไม่เคยเล่นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาไข่มุกไข่มุกเจอกับฟังครูจะเลือกเองไข่มุกเจอกับพุทธจีบนะมือครับจับขอบโต๊ะพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: สู้ไม่สู
1: ้สู้ค่ะ
0: สู้ไหมคะ
1: สู้ค่ะ
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม

0: พร้อมค่ะโอเคกองเชียร์พร้อมไม่พร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมไม่พร้อมนักเรียนป.3พร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมไปตอบตอบหากล้องลูกมันคือภาพของ
1: ดอกบัวค่ะ
0: ดอกบัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องบัวนั่นเองเก่งมากไม่เป็นไรลูกไข่มุกคำว่าบัวนะต่อไปอาสาสมัครคนที่ไม่เคยเล่นเลยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมายกมือสูงสูงครูจะขอดูลูกไม่เคยเล่นเลยสเนลเจอกับเจอกับนึกชื่อเขาอยู่ป่ะไอติมเจอกับนี่มาออโต้มาไอสเนลกับออโต้มาครูเบลอใช่ไหมจับขอบโต๊ะจับนี่เลยลูกพร้อมไหมสู้ไม่สู
2: ้สู้ครับ
0: สู้ไม่สู
2: ้สู้ครับ
0: พร้อมไม่พร้อม
2: พร้อมครับ
0: สู้ไม่สู้
2: สู้ครับ
0: พร้อมไม่พร้อม
2: พร้อมคร
0: ับพร้อมมีสติดีมากไปคำว่าอะไรตอบว่าคำว่าหน้ากล้องถามว่า
2: โบครับ
0: คำว่าโบตื่อยังไม่ใช่สิทธิ์ไปอยู่ที่ชาแนลตอบมาหนึ่งคำ
2: เชียร์ลีดเดอร์ครับ
0: เชียร์ลีดเดอร์
3: ใช่
0: เชียร์ลีดเดอร์
3: ใช่
0: เป็นคำตอบที
3: ่ใช่
0: ถูกต้องคำว่าเชียร์นั่นเองอ่ะเก่งมากออโต้ไปนั่งได้ไม่เป็นไรหนึ่งดาวยังมีอีกใครที่ไม่เคยเล่นชั่วโมงที่ผ่านมายกมือลูกยังเหลือใครบ้างมิลินเจอกับไอติมพร้อมไหมคะกองเชียร์นี่ดังไม่มีสมาธิแล้วพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เสียงยังพร้อมค่ะต้องพร้อมค่ะสุดๆเลยหากล้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: สู้ไม่สู
1: ้สู้ค่ะ
0: สู้นะสู้นะไปมาดูซิภาพอะไรอะไรนะใครกดก่อนลูกมิลินกดก่อนตอบว่า
1: เรือค่ะ
0: เรือเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที
3: ่
0: ถูกต้องโอเคไม่เป็นไรลูกเราช้าเดี๋ยวเราก็ช้าแล้วไปหนึ่งดาวเก่งมากไอติมคู่ต่อไปคู่ต่อไปคนที่ไม่เคยเล่นเลยได้แก่ไอคู่กับสแตมมาไปออกมาเลยพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: สู้ไหมคะ
2: สู้ค่ะ
0: สู้ค่ะมองหน้ากันไว้เราว่าใครไวก่อนไปกองเชียร์พร้อมไม่พร้อมปลายทางบอกปลายทางว่าพร้อมแล้วขอบคุณนักกรรมการโอเคผู้รักความยุติธรรมโอเคพร้อมไป
4: จักรเล็กใครวะจักรเล็กใครยูทูบเบอร
0: ์คำว่าอะไรเขากำลังทำท่าอะไรอยู่กดแล้วเร็วตัดสินใจจะตอบว่า
1: เยี่ยมค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งลูกดังๆมั่นใจ
1: เยี่ยมค่ะ
0: เยี่ยมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมไงเยี่ยมไหนทำท่าเยี่ยมสิสแตมป์เยี่ยมโอเคเก่งมากเยี่ยมมากครับไปนั่งที่ได้ เยี่ยมเก่งมากค่ะอายและคู่สุดท้ายได้แก่บีมแข่งกับแบมแบมมาเร็วความกลัวของมาที่อยู่สู้มั้ยคะบีม
1: สู้ค่ะ
0: สู้มั้ยคะแบมแบม
1: สู้ค่ะ
0: ศึกระหว่าง2บอแบมแบมกับบีมบีมโอเคนะ2บอพร้อมมั้ยเอ่ยพร้อมนะเด็กๆกองเชียร์เด็กๆไปทางพร้อมมั้ยพร้อมแล้วไปกันเลยคำว่าอะไรคะตอบหากล้องลูก
1: วัวค่ะ
0: วัวอีก1ครั้ง
1: วัวค่ะ
0: วัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้แบมแบมด้วยอาบีมเก่งมากแล้วไป1ดาวจ้ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วคำที่คุณครูกันนำมาให้เด็กๆได้เล่นกิจกรรมนั้นมีคำว่าอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมจำได้คำแรกคือคำว่าอะไรมะเขือคิดว่ามะเขือลองสะกดคำว่าเขือสิหนึ่งสองสามอีกหนึ่งครั้งพร้อมกันปลายทางก็ตอบได้ว่าขอเอือเขือผสมด้วยเสียงสระได้สระเอือถูกต้องเลยและคำที่สองจำได้ไหมเอ่ยคำว่าอะไรนะคำว่าบัวสะกดคำว่าบัวพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3บอัวบัวประสมด้วยเสียงสระได้สระอะไรสระอัวและคำที่3คือคำว่าเชียสะกดคำว่าเชีย1 2 3ชอเอียชอเอียเชียประสมด้วยเสียงสระได้สระเอียต่อไปที่4คำที่4คือคำว่าเรือสะกดคำว่าเรือ ประสมด้วยเสียงสระได้สระเอือต่อไปคำว่าเยี่ยมสะกดคำว่าเยี่ยม1 2 3ประสมด้วยเสียงสระได้สระเอียและคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรนะคำว่าวัวลองสะกดคำว่าวัว1 2 3วอัววัวผสมด้วยเสียงสระอัวยอดเยี่ยมมากๆแล้วสระเอียเอืออัวถ้าเรากลับไปอ่านทบทวนความรู้เราก็จะรู้ว่าวันนี้เสียงสระในภาษาไทยเสียงในภาษาไทยชั่วโมงที่3จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสระประสมนั่นเองโดยที่จุดประสงค์ของนักเรียนนักเรียนจะต้องบอกความหมายของสระประสมได้ออกเสียงสระประสมได้วิเคราะห์สระประสมในนิทานได้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาและมีมารยาทในการอ่านแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเด็กๆต้องมาทบทวนความรู้กันก่อนว่าสระประสมคืออะไรขอตัวแทน1คนอ่านตามครูการข้าวตูลูกโอเคอ่านตามครูการข้าวตูยืนส่งไม้ให้เพื่อนด้วยไปเด็กๆปลายทาง1คนตอนนี้ยืนได้เลยอ่านความรู้ตามคุณครูกันถ้าพร้อมแล้วอ่านตามครูกันได้เลยสระประสม
1: สระประสม
0: สระประสมคือ
1: สระประสมคือ
0: ขอเสียงดังอีกนิดจ้ะสระที่ออกเสียง
1: สระที่ออกเสียง
0: โดยใช้อวัยวะภายในปาก
1: โดยใช้อวัยวะภายในปาก
0: ออกเสียงรวมกัน
1: ออกเสียงรวมกัน
0: ปรบมือให้เข้าตูและเพื่อนๆปลายทางของเราด้วยที่อ่านตามคุณครูนั่งลงได้เลยจ้ายอดเยี่ยมมากแต่ยังอ่านออกเสียงรอเรือไม่ค่อยชัดนะคะฝึกนะคำควบกล้ำดังนั้นคุณครูกันถามต่อถ้ากลับไปอ่านมาแล้วสระประสมมีด้วยกันทั้งหมดกี่เสียง
4: 3
0: เสียงแน่นอนมีเสียงสระอะไรบ้างสระนี้คือวิธีการเขียนเอีย เรียกว่าสระเอียแล้วเสียงอะไรสระเดียว2เสียงที่มาผสมกันคือสระเดียวตัวอะไรบ้างเสียงอะไรบ้างอีกับเออีกับอีกับเอหรอ EA EA เป็นเอียมั้ยเนี่ยอีกับอะไรอีกับอาอะลองออกเสียงซิ ER ER ER ER

0: โอเคได้คำว่าได้เสียงสระเอียเรียบร้อยต่อไปสระนี้คือสระอะไรสระเอือสระเอือแล้วมีเสียงสระเดียว2เสียงคือเสียงอะไรผสมกันอือกับอาลองทดสอบซิอืออาอันนี้เอามันแล้วใช่ไหมได้ไหมสระเอือไม่ได้บอกเอามันอย่างเดียวค่ะหนูพูดอย่างเดียวค่ะเอาดังไว้ก่อนใช่ไหมเอาดีๆบ้างลูกเอาเป็นหลักการบ้างอืออาอืออาอืออาอืออาอืออาได้ยินเสียงเอือไหมได้ยินแล้วนะอืออารวมกันเป็นเสียงสระเอือต่อไปสระนี้คือสระอะไรอูคิดว่ามีเสียงสระเดียว2เสียงคือเสียงอะไรผสมกันอูกับอาลองดูซิอูอาอูอาอูอาอูอูอูเป็นอัวแล้วหรือยังได้เสียงอัวแล้วใช่หรือไม่ดังนั้นบอกคุณครูการอีกหนึ่งครั้งสระเอียมีเสียงสระเดียว2เสียงผสมกันคือเสียงอีกับอาเป็นสระเอียสระเอือมีเสียงสระอือกับสระอาผสมกันเป็นเสียงสระเอือและสระอัวคือมีเสียงสระอูกับเสียงสระอาผสมกันกลายเป็นเสียงสระอัวนั่นเองและแน่นอนว่าคุณครูกันไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมกับนิทาน3เรื่องอยากฟังนิทานไหมเอ่ยถ้าอยากฟังนิทานแล้วให้ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้นั่งหลังตรงด้วยฮึบปลายทางด้วยนะครับนั่งหลังตรงมีมารยาทในการฟังและการดูส่วนครูก็จะต้องมีมารยาทในการอ่านแน่นอนคนที่ฟังพูดได้ไหมไม่ได้ตั้งใจฟังนะเด็กปลายทางด้วยนะครับตั้งใจฟังถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานสระเอียกันเลยนิทานสระเอียวันนี้ประชุมจัดงานกีฬาสีที่สนามหญ้าเขียวฝูงสัตว์พากันมาสมัครเป็นนักกีฬาเปียเซียและเดียเป็นเชียร์ลีดเดอร์กีฬาที่จัดแข่งขันมีฟุตบอลว่ายน้ำฟันดาบวิ่งยิงธนูยูโดเหลืออีกเพียง2วันนักกีฬาไม่อ่อนเพลียยังคงซ้อมหนักนักกีฬาที่ดีต้องอดทนขยันมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกรรมการต้องไม่ลำเอียงมื้อเที่ยงกินข้าวห่อกับน้ำเย็นเจี๊ยบทั้งป่าได้ยินเสียงหัวเราะกับเสียงเพลงกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษตะลันล่าห้าให้เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าในนิทานจะมีคำที่ผสมด้วยสระเอียอยู่ดังนั้นสระเอียเขียนแบบนี้นะครับวันนี้ครูกันก็จะให้แต่ละกลุ่มออกมาวงกลมคำที่ผสมด้วยสระเอียเริ่มต้นจากกลุ่มที่กลุ่มที่5ออกมาก่อนมาเลยลูกทั้งกลุ่มเดินมามาวงกลมคำที่ผสมด้วยสระเอียไปกลุ่ม5ช่วยกันคำว่าอะไรลูกขอไม้ด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยมาฮึบได้คำว่าอะไรคะคำแรกคำว่าอะไรคะเอา
1: เบี้ยวค่ะ
0: ฮะเอาแล้วสะกดสิลูก
1: เขียวค
0: ่
1: ะ
0: เขียวนะขออย่าบอกเขียวต่อไปคำที่2คำว่าอะไร
1: เปียค่ะ
0: เปียคำที่3คำว่าอะไรคะ
1: เสียค่ะ
0: เสียคำที่4ได้คำว่าอะไรครับ
2: เดียครับ
0: เดียอ่ะช่วยกันดูช่วยกันดูคำที่5คำว่าอะไรครับคำว่าอะไร
2: เชียครับ
0: เชียหมดหรือยังผสมด้วยสระเอียไปเรื่อยๆทีละบรรทัดทีละบรรทัดได้มาแล้วทั้งหมด5คำและคำนี้คือคำว่า
2: เพียงครับ
0: เพียงครับนี่นี่นู่นไงนู่นไงนะเพื่อนชี้อยู่ได้คำว่าอะไร
2: เพียครับ
0: คำว่าเพียเรียบร้อยใช่หรือไม่หมดหรือยังลูกหมดแล้วถ้าหมดแล้วอบรมให้กับกลุ่ม5หน่อยครับไปนั่งที่ได้

0: ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วถูกต้องหรือไม่มาดูกันคำแรกคือคำว่าเขียวอ่ะพูดสิเขียว
1: เข
0: ีย
1: ว
0: คำที่สอง
1: เป
0: ียเปียคำที่สามเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนนะคำที่สี
1: ่
0: คำที่ห้าคำที่หกคำที่เจ็ดเปียต่อไปอีกหนึ่งหน้านี้บ้างมากลุ่มที่4ออกมากลุ่มที่4วงกลมคำที่ผสมด้วยสระเอียไปออโต้ให้เซอร์กิตขีดช่วยกันที่เหลือช่วยกันดูไปทีละบรรทัดเลยสระเอียคำแรกได้คำว่าอะไรครับคำอะไรครับ
2: เอ
0: ียงคำที่สองได้คำว่า
3: เที่ยงค่ะ
0: เที่ยงคำที่สามได้คำว่าอะไรไปดูทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดคำว่าคำว่าอะไรครับ
3: เจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบต่อไปคำที่สี่คำว่าคำว่าอะไรครับ
3: เสียง
0: เสียงคำต่อไปคำซ้ำได้เลยลูกวงได้หมดแล้วหรือยังหมดแล้วปรบมือให้กับกลุ่ม4หน่อยครับนั่งที่ได้เลยเด็กๆปลายทางได้มากกว่านี้ไหมมาดูซิใช่หรือไม่คำแรกคือคำว่า
1: เอียง
0: คำที่2คือ
1: เอียง
0: คำที่3คือ
1: เอียง
0: คำที่4คือ
1: เอียง
0: คำที่5ก็เสียงนั่นเองอ่านเองเก่งจังคำที่ได้ที่ประสมด้วยสระเอียจากนิทานสระเอียมีคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนเลยเสีย
1: เ
0: ดีย
1: เ
0: ชีย
1: เ
0: พลีย
1: เ
0: ขีย
1: ว
0: เพียง
1: เอ
0: ีย
1: ง
0: เที่ยง
1: เ
0: จี๊ยบและคำสุดท้ายคือคำว่า
1: เส
0: ียงยอดเยี่ยมมาปรบมือให้กับกลุ่ม5และกลุ่ม4หน่อยครับและเพื่อนๆปลายทางด้วยต่อไปมีนิทานชื่อนิทานเรื่องสระอีสระเอื้อพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้ง5ครั้งรวดเร็ว5ครั้งโอเคนั่งหลังตรงปลายทางนั่งหลังตรงแล้วฟังนิทานสระเอื้อกันเลยแม่กระต่ายพายเรือไปตลาดน้ำหน้าเมืองซื้อขนมจีนทำแกงเขียวหวานและเผือกเชื่อมเลี้ยงเพื่อนๆของลูกแม่เลือกของใหม่สดใส่ในถุงผ้ามีมะเขือเกลือกะทิเนื้อไก่โหระพาแม่ตำเครื่องแกงใส่หอมกระเทียมข่าตะไคร้พริกเขียวผิวมะกรูดและกะปิแม่ใส่ผงผักชียี่หร่าคั่วหอมไปทั้งบ้านเกือบเที่ยงลูกกระต่ายไปบ้านปู่ขอดอกเอื้องคำมาจัดแจกันก่อนกลับเพื่อนๆร้องเพลงอวยพรวันเกิดและไหว้ขอบคุณแม่กระต่ายใจดีนะจากนิทานเรื่องนี้มีคำที่ประสมด้วยสระเอือคือคำว่าอะไรบ้างกลุ่มที่3เชิญออกมาหน้ากระดานได้เลยประสมด้วยสระเอือมีคำว่าอะไรบ้างนะจับประกัน1คนครับผมไปช่วยกันดูทีละบรรทัดเพื่อนๆปลายทางช่วยกันมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรครับ
3: เรือครับ
0: เรือครับวงกลมคำต่อไปช่วยกันดูลูกพีทช่วยกันดูซิคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะอ่านว่าคำว่าอะไรครับ
3: เมืองครับ
0: เมืองตามต่อไปผสมด้วยสระเอื้อได้แล้วคำว่าอะไรคะ
3: เผือกค่ะ
0: เผือกค่ะต่อไปบรรทัดที่3แล้วคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรครับถอยหลังไม่หน่อยเอาให้คนเขียนได้เขียนได้คำว่าอะไรครับ
3: เชื่อมครับ
0: เชื่อมครับต่อไปคำว่าอะไรคะ
3: เพื่อนค่ะ
0: เพื่อนวงกลมคำว่าเพื่อนดูซิคำต่อไปดูเพื่อนชี้แล้วคำต่อไปคำว่าอะไรคะ
3: เลือก
0: เลือกค่ะเลือกต่อไปขึ้นมาที่4แล้วคำว่าอะไรคะ
3: มะเขือค่ะ
0: มะเขือคำว่าเขือต่อไปคำว่าอะไรอีก
3: เกลือค่ะ
0: เกลือมาเร็วเร็วเร็วๆๆๆนั่นไงนั่นไงคือคำว่าอะไรคะ
3: เนื้ออ
0: ะไรนะคะ
3: เนื้อ
0: เนื้อต่อไปหมดหรือยังนะ คำว่าอะไรคะ
3: เครื่องค่ะ
0: เครื่องค่ะสระเอื้อสระเอื้อหมดแล้วหรือยังหมดยังลูกหมดยังนะหมดยังหมดแล้วครับมั่นใจว่าหมดแล้ว
3: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับเอาโปรเมกับกลุ่ม3หน่อยครับไปนั่งที่ได้เด็กๆปลายทางได้เหมือนเพื่อนไหมนะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยคำว่าอะไร
1: อ
0: ่านพร้อมกัน
1: เร
0: ือคำที่2 3 4 5คำที่6คำที่7คำที่8คำที่9คำที่10ต่อไปหน้านี้กลุ่มที่2เชิญออกมาได้เลยเพื่อนๆปลายทางช่วยกันดูด้วยมีคำว่าอะไรบ้างมาถือไมค์เองเธอพูดเลยต้นกล้ามีคำว่าอะไรบ้างระหว่างที่เพื่อนวงกลมคำว่าอะไรครับ
2: เอาคำนี้ก่อน
0: ทำไมไม่ดูไปทีละบรรทัดแล้วใช่ไหมคำว่าอะไรครับพูดด้วยคำว่าอะไร
3: เกลือครับ
0: ฮะ
3: เกลือครับ
0: เกลือนะ
2: เก
0: ลือ
2: บ่อยไหม
0: ต่อไปสระเอื้อคำว่าอะไรครับนู่นฝั่งนู้นคำว่าอะไรครับเอาเป็นคำนะเอาเพิ่มไป
2: เราวงเองไหมเราวงเอง
0: ได้ไม่เป็นไรเธอพูดโอเคต่อไปคำว่าอะไรอีกหมดยังหมดยังลูกคำนี้คำว่าอะไรกล้าอ่านว่า
3: เพื่อนครับ
0: เพื่อนแล้วคำนู้นล่ะ
3: เอื้องครับ
0: เอื้องอ่ะหมดหรือยังกลุ่ม2คิดว่าหมดยังหมดแล้วนะอ่ะโปรให้กับกลุ่ม2หน่อยครับไปนั่งที่ได้มีแค่3คำนี้ใช่หรือไม่ปลายทางและต้นทางดูพร้อมกันคำแรกคือคำว่า
1: เกือ
0: บ2เอื้องนะเอานองัวด้วยไม่ใช่เอื้องเฉยๆนะคะเอื้องเอื้องคำคือชื่อของดอกไม้นะดอกเอื้องคำต่อไปคำว่าเพื่อนต่อไปอ่านเองเก่งจังคำที่ผสมด้วยสระเอื้อจากนิทานเรื่องสระเอื้อมีคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังปลายทางและพร้อมทางปลายทางและต้นทางเด็กป.3 อ่านพร้อมกันคำแรกคือ2
1: เ
0: ขือ เกลือ เนื้
1: อ
0: เมือง
1: เ
0: ผือก
1: เ
0: ชื่อม
1: เ
0: พื่อน
1: เล
0: ือ
1: ก
0: เครื่องอีกหนึ่งครั้งเครื่อง
1: เกล
0: ือ บเอื้องต่อไปนิทานเรื่องสระอัวพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังพร้อมแล้วดูจากภาพแล้วคิดว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: ล
0: ิงนะลิงจักจักรักจริงจริงถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งเอามือจับหูจับตักและพร้อมที่จะฟังนิทานเรื่องสระอัวละครลิงคณะบัวดวงรับแสดงทั้งงานบวชงานวัดและงานทั่วไปละครคณะนี้ชนะการประกวดได้ถ้วยรางวัลมากมายลุงช่วงกับป้าตวงสองผัวเมียเป็นครูฝึกลิงเจ้าจ๋อทำได้หลายอย่างห้อยหัวตีลังกาควงกระบองไฟฟันดาบและขี่จักรยานก่อนแสดงป้าแต่งตัวให้เจ้าจ๋อทาแป้งทาปากสวยๆวันเด็กปีนี้ลุงกับป้าใจดีแสดงให้เด็กดูฟรีที่สวนสัตว์ไม่ต้องซื้อตั๋วเด็กๆสนุกหัวเราะชอบใจให้ลิงกินกล้วยฟรีฟรีจากนิทานเรื่องอะไรลูกสระอัวเกี่ยวกับลิงที่ชื่อว่าเจ้าจ๋อโดยที่เป็นคณะละครลิงคณะนี้ชื่อว่าอะไรบัวอะไรลูก
1: บ
0: ัวดวงใช่ไหมมีลุงช่วงกับป้าตวงเป็นครูฝึกลิงดังนั้นกลุ่มที่1จะต้องออกมาวงกลมคำที่ผสมด้วยสระอัวเชิญกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยหาคำที่ผสมด้วยสระอัวไม่เอาที่เหลือช่วยกันบอกให้นาวาเขียน

0: ช
1: บวชครับมาต่อไปคำว่า
0: ทั่ว
1: ทั่วถอยหลัง19เดี๋ยวบางเพื่อนคำว่าอะไรคำว่าอะไร
0: กวด
1: กวดคำว่าอะไรลูก
0: ถ้วย
1: ถ้วยต่อไปคำว่าอะไรครับ
0: ช่วง
1: ช่วงคนนี้บ้างไม่ต้องจับมือเพื่อนเราบอกเฉยๆคำว่าอะไร
2: ตวงครับ
1: ตวงต่อไปมีอีกสระอ้ว
2: คำว่าผัวครับ
1: ผัวต่อไปต่อไปต่อไปสระอ้วสระอ้วทีละบรรทัดทีละบรรทัดหมดยังหมดยังคำนี้ด้วยคำนี้คำว่าอะไรครับ
2: หัวครับ
1: หัวต่อไปคำนู้นคำว่า
2: ควงครับ
1: ควงหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังครับ
3: หมดแล้ว
1: ผ้าหมดแล้วปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับผมนั่งที่ได้เลยคืนปากกาครูด้วยป้ายนั่งที่ได้เพื่อนๆในห้องกับเพื่อนๆปลายทางได้เหมือนเพื่อนไหมมาดูว่าได้คำว่าอะไรบ้างคำแรกคือ
3: บัว
1: คำที่สอง
3: บัว
1: สาม
3: บ
1: ั
3: ว
1: สี่
3: บ
1: ั
3: ว
1: ห้า
3: บ
1: ั
3: ว
1: หก
3: บ
1: ั
3: ว
1: เจ็ด
3: บ
1: ั
3: ว
1: คำที่แปด
3: บ
1: ั
3: ว
1: คำที่เก้าคำที่10
3: ห
1: ั
3: ว
1: คำที่9เลยนะเมื่อกี้คำที่9คือคำว่า
3: ห
1: ั
3: ว
1: ผออัว
3: ห
1: ั
3: ว
1: หัวคำที่10หัวและคำที่11คือ
3: คว
1: งนั่นเองมาดูหน้านี้อีกหนึ่งหน้าให้ตัวแทนยกมือต้นกล้ายกก่อนให้สิทธิ์คนที่ยกก่อนนะมาวงกลมคำที่ผสมด้วยสระอัวเด็กๆปลายทางช่วยกันปากกาครูป้ายวงกลมเลยลูกเพื่อนๆช่วยกันตอบลูกปลายทางด้วยคำแรกคือคำว่าอะไร
3: ต
1: ั
3: ว
1: ตัวคำที่สองคือคำว่าอะไรคะที่ผมด้วยสระอัว
2: สวยค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: สวยค่ะ
1: กล้าฟังเพื่อนนี่ไงสวยเพื่อนช่วยอยู่คำต่อไปสระอัว
2: สวน
1: สวนเจอไหมบรรทัดที่สามลูกสวนต่อไปสระอ้วคำว่า
2: ตัว
1: ตัวต่อไปคำว่าอะไรอีกลูก
2: หัวค่ะ
1: หัว
2: กล้วย
1: และคำว่ากล้วย
4: หมดแล้ว
1: หมดแล้วหรือยังหมดแล้วปรบมือให้กับกล้าหน่อยปรบมือเด็กๆปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากใช่หรือไม่มาดูซิมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งคือ
3: ตัว
1: สวยสวน
3: ต
1: ั
3: ว
1: หั
3: ว
1: กล้วยอ่านเองเก่งจังคำที่ผสมด้วยสระอัวจากนิทานสระอัวคือคำว่า
3: บ
1: ั
3: ว
1: ทั่ว
3: ห
1: ั
3: ว
1: หั
3: ว
1: ตั
3: ว
1: ตั
3: ว
1: ดวง
3: บวช
1: กวด
3: ถ้
1: วยช่วง
3: ตว
1: งต่อไป
3: คว
1: ง
3: สวย
1: สวนและคำว่ากล้วยนั่นเองปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางดังนั้นถึงคิวถึงตาที่เด็กๆจะต้องลงมือทำใบงานด้วยตัวเองนั่นก็คือใบงานที่5เรื่องการหาคำที่ประสมด้วยสระประสมจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมหน้าที่60นะครับให้หาคำที่ประสมด้วยสระประสมแล้วก็เขียนลงมาแบบนี้โดยที่คุณครูนะครับให้ตรวจสอบนักเรียนเวลาที่นักเรียนทำงานแล้วก็นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่60ต้นหนาวน้ำหนาวคะหนังสือลงมือหาได้เลยใครเสร็จก่อนมีรางวัลให้อีกแล้วเสร็จก่อนแบบลายมือสวยชั่วโมงที่ผ่านมาเซอร์กิตเป็นผู้ชนะด้วยการเขียนสวยทำเสร็จไวกว่าเพื่อนเลยรอบนี้จะเป็นใครนะทำที่ประสมด้วยสระอ้ว

วงกลมไหมลูกวงกลมขำไว้แล้วก็นำมาเขียนทำไมหนังสือมันยับแบบนี้ล่ะคะหนูพับไว้ก็พับแบบนี้พับใหญ่ๆไว้เลยถ้าจะพับนี่หน้านี้เขียนหน้านี้นะคำว่ากลัวใช่เลยค่ะแบมแบมเก่งมาก

ว้าวได้5คำแล้วเมทันคำที่7แล้วไม่ต้องหาง่ายๆมัวแต่คุยกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ดีกว่าได้คำว่าอะไรบ้างสระผสมนะจ๊ะทำไมไม่เล่าให้พร้อมล่ะคะน้ำหนาว

0: ไอซ์ได้คำว่าอะไรบ้างครับบอกเพื่อนหน่อย
1: เสือ
0: เสือแล้วคำว่าอะไรอีก
2: ต
0: ั
2: ว
0: ตัวครับห้าคำแล้วได้คำว่าอะไรบ้างครับ
2: สัตว์
0: คำว่า
2: เสือคร
0: ับ เสือคำว่าน ั่
2: นคร
0: ับ นั่นมันนออะไรสะกดสินออะนอนันไม่โทนั้นใช่สระผสมไหมสระอะไม่ใช่

0: ซอร์กิตได้6คำแล้วสปาร์ทเซอร์กิตดีกว่าเซอร์กิตได้คำว่าอะไรบ้างครับเมื่อคำว่าอะไรอีกเสือคำว่าอะไรอีก
1: เกือบ
0: เกือบคำว่าอะไรอีก
1: กล
0: ั
1: ว
0: กลัวคำว่าสะกดคำว่าความสิลูกคอวออามอความใช้สลับผสมไหมไม่ใช่เอาแก

0: นะลูกเวลาเดียวกันได้แต่ต้องคนละคำนะสระผสมมันอยู่แค่3ตัวคือตัวอะไรลูกสระเอียสระเอือแล้วก็สระหัวเวลาหมดเวลาแล้วครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้าง9คำนี้ใครได้3คำยกมือ4คำยกมือ5คำยกมือได้มากกว่า5คำยกมือโอ้โหหลายคนเลยที่ได้มากกว่า5คำปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนหน่อยให้กำลังใจตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยมาสรุปความรู้กันก่อนสรุปความรู้เดี๋ยวค่อยกลับไปลงมือทำแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามแต่ก่อนที่จะสรุปความรู้คุณครูกันอยากจะชื่นชมนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5เวลาทำงานครูชมเสมอว่าเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำเป็นอย่างดีไม่คุยไม่ซุบซิบกันตั้งใจทำงานอย่างดีมีอะไรก็ยกมือถามคุณครูคนที่ยกมือถามคุณครูบ่อยๆเช่นเมธานี้นะยกมือถามคุณครูบ่อยๆเซอร์กิตแบบเนี้ยครูก็ชื่นชมนะครับเด็กปลายทางก็คงจะยกมือสอบถามคุณครูไม่ไปปรึกษาเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยคงไม่รู้ดีเท่าคุณครูหรอกยกมือถามคุณครูดีกว่านะครับมาสรุปความรู้พร้อมกันก่อนมองมาที่หน้ากระดานสรุปความรู้วันนี้เราเรียนในเรื่องของสระอะไรไปสระอะไรนะครับสเนลตอบให้คุณครูฟังหน่อยครูจะฟังสเนลเพราะสเนลตอบครูอ่ะเอาไม้ให้สเนลลูกสเนลเราเรียนเรื่องสระอะไรนะครับ
1: สระผสมครับ
0: สระอีกหนึ่งครั้งครับสระอะไร
1: สระผสม
0: ผสมปรบมือให้กับสเนลหน่อยครับสระผสมแล้วใครรู้ความหมายของสระผสมบ้างรู้แล้วใช่ไหมว่าสระผสมคือสระที่ออกเสียงโดยใช้อวัยวะในช่องปากทำไมลูกออกเสียงสระรวมกันมีอยู่กี่เสียง3เสียงคือ1สระอะไรสระอะไรเอีย2สระ

0: เอื้อ3สระอัวนั่นเองเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้โดยสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่6เรื่องสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายใบงานที่6เรื่องการหาคำที่ประสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจากนิทานโดยบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของเสียงพาเสียงในภาษาไทยชั่วโมงที่4แล้วชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะเจอกันในเรื่องของเสียงในภาษาไทยขอให้คุณครูนะครับช่วยตรวจสอบงานวันนี้แล้วก็งานของชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของเสียงในภาษาไทยมากน้อยเพียงใดแล้วก็สอนทบทวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสียงสุดท้ายนั่นคือเสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนและเป็นคนเก่งคนดีคนน่ารักของคุณครูเสมอนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีรังที่หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สา

ารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะต้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความพ่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: Podcast ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับพบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและวันนี้นะครับทีเชอร์ปาล์มมีอะไรเตรียมมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียนรู้เรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับสมมุติให้นะวันนี้ทีเชอร์จะสมมุติให้เด็กๆเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในห้องเรียนแห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรู้จักกันกับเพื่อนใหม่เราต้องทำอย่างไรครับ
3: ทักทาย
2: ทักทายก่อนแล้วมีอะไรอีกครับถามจากนั้นเมื่อนักเรียนรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนอยากแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับเพื่อนของเพื่อนนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงครับ
3: บอก
2: แนะนำเขาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแนะนำตัวเองและแนะนำเพื่อนนะเด็กๆครับดูที่หน้าจอได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่อง Tell Me More ครั้งที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนักเรียนพอจะเดากันได้เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะรู้เรื่องอะไรบ้างทีเชอร์ได้บอกไปแล้วได้ใบ้ไปแล้วไหนลองบอกทีเชอร์กลับมาบ้างครับว่าวันนี้ที่นักเรียนจะนั่งเรียน1ชั่วโมงวันนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้างได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยการแนะนำตัวการแนะนำเพื่อนใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมได้อะไรได้ข้อคิดได้อะไรอีกครับความสนุกสนานนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะตรงกับที่นักเรียนคาดหวังไว้หรือเปล่าเรามาดูกันเลยนี่เราจะใช้คำคุณศัพท์ในการบรรยายได้นะวันนี้นักเรียนจำได้ไหมครับว่าคำคุณศัพท์ของเราที่เรียนไปมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางลองบอกครูหน่อยครับใครพอจำได้บ้างใช้บรรยายคำคุณศัพท์เนี่ยที่เราเรียนกันไปเมื่อ Tell Me More ครั้งที่1เด็กๆปลายทางตอบถูกครับเรามาดูกันต่อเลยบรรยายลักษณะได้อีกนะวันนี้นักเรียนจะสามารถแนะนำตัวแนะนำเพื่อนและก็บรรยายเขาได้ว่าเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไปต่อเลยครับนักเรียนสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้เลยนะครับและที่สำคัญนักเรียนจะสนุกสนานอย่างแน่นอนใครจำได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่อง Numbers ตั้งแต่เลขไหนจนถึงเลขไหนใครจำได้1 ถึง 20ใช่ไหมครับเด็กๆช่วยกันลองนับทบทวน number 1 2 number 20พร้อมกันนะครับ3 2 1

0: ค่อนข้างดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันต่อว่าเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนับข้ามอะไรไปใครพอจำได้บ้าง17เด็กๆลืมข้ามคำนี้ไปไปดูกันดีกว่าเรามาเรียนกันต่อนะnumber 1 2 3 4 5ออกเสียงพร้อมกันก่อน1พอก่อนครับเอาแค่1ถึง5 1 2 3 4
1: 5
0: 1 2 3 4 5เก่งมากต่อไปหมายเลข6นะ6จะมีเสียงเล็กๆ6
1: 6
0: ไม่เอา6ธรรมดานะครับ6
1: 6
0: โอเค7
1: 7
0: 7
1: 7
0: 7นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ7
1: 7
0: โอเค8
1: 9
0: 9 10
1: 10
0: โอเคเอาตั้งแต่1ถึง10ใหม่พร้อมกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับออกเสียงตามที่ทีเชอร์บอกนะ3 2 1
1: 1 2
0: 7
1: 7
0: okay 8
1: 9
0: 10 very good เก่งมากครับอ่ะต่อเลย11
1: 12
0: 13
1: 14
0: 15
1: 15
0: เด็กๆสังเกตไหมครับว่าจะไม่เป็น5จะไม่ใช่15ตัวนี้จะลดรูปจะเป็น15นะครับตัวหมายเลข15เนี้ยจะเป็น15ต่อไปเลยครับ16 17 17 18 19 20
1: 20
0: 20
1: 20
0: โอเคออกเสียงสั้นๆพออ่ะหมายเลข15ออกเสียงว่าอย่างไรครับNumber
1: 15
0: โอเคไปกันต่อเลยนะครับไปดู missing number กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมายเลข2จะสะกดอย่างไรไหนใครได้ยกมือขึ้นเลยและก็ใช้ไม้ได้เลยครับน้องปิ่นทีเชอร์ได้น้องปิ่นยกมือก่อนNumber 2เดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนด้วยนะหนูสะกดให้ทีเชอร์นะครับเริ่มเลยครับ
2: T W O
0: T W O ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วครับต่อไปหมายเลข5โอเคสะกิดโอเค number 5มาเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะสะกดจะเขียนตามที่หนูสะกดนะครับ
2: F
0: again please
2: F
0: F
2: I
0: V
2: E
0: V E โอเค very good เก่งมากครับต่อไปหมายเลข6 number 6น้องก็ได้ครับสะกดเลยเดี๋ยวที่เธอเขียนเอง3 2 1
2: S
0: S
2: I X
0: X ออกเสียงว่า
2: 6
0: 6
2: 6
0: 6
2: 6
0: 6
2: 6
0: โอเค number 7โอเคน้องเดี๋ยวหนูกล้ารอไปทางนี้ฝั่งนี้นะต่อไปหนู
3: ผมจะเอาหมายเลขเล็กๆอ่ะ
0: ได้เลย number 77
2: S
0: okay S
2: S
0: โอเคไหนมีใครช่วยเพื่อนได้บอกเลย V E
1: N
0: very good เก่งมากๆเลยครับต่อไป number 9 number 9เราครับบอกทีเชอร์ได้เลยครับทุกคนตะโกนบอกมาเลย N-I-N-E Very good ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะขอถามนักเรียนปลายทางก่อนนะให้นักเรียนปลายทางลองตะโกนสะกด spell number 14ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยนะครับพร้อมแล้วสะกดเลยครับ เอาละครับรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของการสะกด number 14ด้วยนะครับเรามาสะกดกันพร้อมกันครับ number 14
1: F O U R T E N
0: Very good เก่งมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวจะมี special score ให้สำหรับคนที่สะกด number 15ได้เอามือจับหู touch your ear

0: แล้วยกมือนะ3เออยังเลย3 2 1อ่าที่ช่วยเห็นน้องอ่าแล้วครับลอง What's your name? What's your nickname?
1: My name is Snail.
0: Snail, okay. Spell number 15, please.
1: F I T E E
0: แล้วก็อะไรต่อนะ Very good 15ทุกคนตบมือให้ Snail หน่อยครับอ่ะทีเชอร์ก็เห็นทุกคนนะช่วยกันสะกดอ่ะต่อไป number 16ง่ายๆเลยเดี๋ยวทีเชอร์ขอเรียกเลขที่ได้ไหมทีเชอร์ชอบเลขที่ number 16เลยแล้วกันใครเอ่ยอ่ะแล้วครับใช้ไมค์ได้เลยครับอ่ะสะกดเลยคร
1: ับ S I X T E N
0: very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆนะครับลองสังเกตดูว่ายกเว้นคำว่า13กับ15ที่ต้องไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนรูปนิดนึงแต่ว่าเราจะเติม teen เข้าไปในตัวเลขที่เป็น14 16 17แบบนี้นะ19 18ได้เลยต่อไป20อ่ะ
1: T W E N T Y
0: Y20เก่งมากๆตบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรีวิวนัมเบอร์ทีเชอร์จะไม่ห่วงเด็กๆแล้วเพราะว่าเด็กๆสามารถทั้งสะกดแล้วก็ทั้งสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้วนะต่อไปครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าต่อจะไปยังไงนะเด็กๆดูครับเด็กๆจำได้ไหมว่าทีเชอร์เนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ต้นคาบว่าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรการอะไรเทลมีมอใช่ไหมแต่เทลมีมอในวันนี้ของเรานะครับเราจะเป็นเรื่องสมมติเดี๋ยวทีเชอร์จะสมมติสถานการณ์ให้น้องก็ได้มานี่หน่อยครับ
2: อีกแล้วเหรอพี
0: ่ใช่แล้วแล้วก็เอาหนูก็ได้มาบุญญาพรขอมาทีเชอร์ขอไม้หน่อยน้องชื่ออะไรนะบุญญาพรสมมติว่าทีเชอร์เนี่ยยังไม่รู้จักเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทีเชอร์อยากรู้จักหนูแนะนำให้เพื่อนให้แนะนำเพื่อนให้ทีเชอร์หน่อยว่าเขาชื่ออะไรสมมตินะว่าทีเชอร์ไม่รู้จักเขาหนูมาแนะนำให้ทีเชอร์รู้จักหน่อยหนูจะพูดยังไงบ้างเอาภาษาไทยก่อนแนะนำเลยครับแนะนำเพื่อนให้หนูให้ครูรู้จัก
3: เขาชื่อพีทค่ะ
0: อะไรนะลูก
3: เขาชื่อพีทค่ะ
0: เขาชื่ออะไรนะคะ
3: พีทค่ะ
0: พีทแล้วก็ยังไงลูกเขาอายุเท่าไหร่เขาอยู่ปออะไร
3: เขาอยู่ป.3ค่ะ
0: ป.3ใช่ไหมครับแล้วเขาเรียนที่ไหน
3: โรงเรียนวังค่ะ
0: โรงเรียนวังโอเคขอบคุณมากครับไหนคู่ไหนมีสามารถแนะนำเพื่อนให้ครูรู้จักได้มากกว่าพาเพื่อนมาคนจับคู่กันมาใช่ครับภาษาไทยก่อนก็ได้แนะนำตัวก่อนแนะนำเด็กหญิงคนนี้ให้ทีเชอร์รู้จักหน่อยสมมติว่าเราไม่รู้จักกันแนะนำเพื่อนให้ครูรู้จักหน่อย
4: เด็กหญิงคนนี้ชื่อเมทันครับ
0: ชื่อน้องเมทันใช่ไหมครับแล้วอายุเท่าไหร่เธอมีอายุเท่าไหร
4: ่8ครับ
0: 8อะไรครับ
4: 8ขวบครับ
0: 8ขวบใช่ไหมอ๋อแล้วรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงลูกสวยไหม
4: สวยครับ
0: เขาสวย โอเคครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการแนะนำคนให้รู้จักกันนะโอเคครับขอบคุณมากๆเลยตบมือให้หน่อยครับ ละครับเด็กๆสังเกตไหมครับว่าซิดพอปปี้โอเคเด็กๆสังเกตไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนมาแนะนำมีอะไรไปบ้างครับข้อมูล
5: ชื
0: ่
5: ออ
0: ายุโรงเรียนอะไรอีกครับลักษณะใช่ไหมครับลักษณะใช่ไหมโอเคครับมาดูทีเชอร์พูดไปสักครู่นี้ว่า

0: ราจะต้องรู้คุณศัพท์ในการบอกลักษณะนะมีอะไรบ้างเด็กๆดูบนกระดานและออกเสียงให้หน่อยได้ไหม
1: ได้
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: Fat
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับ 3, 2, 1
1: Fat
0: Thin
1: Thin
0: ต่อไปครับเป็นคำศัพท์ใหม่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะบอกให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูบนกระดานนะครับมีตัวอักษรอะไรบ้างลองสะกดให้ทิเชอร์ฟังหน่อยครับนี้ S L I M S L I M โอเคคำนี้คือ slim ได้ยินทิเชอร์พูดว่าอะไรครับ slim
1: slim
0: โอเคออกเสียงสั้นๆเลย slim โอเคครับคำนี้ใครคุ้นๆบ้างนะว่าเคยได้ยินที่ไหนความหมายว่าอย่างไรจำได้ตอนป.2 ใช่ไหมครับกับทิชชู่แก้วนะคำนี้นะครับมีความหมายว่าหุ่นพอดีสมส่วนหุ่นพอดีเลยหุ่นกำลังพอดีหุ่นสมส่วนนะเราจะใช้คำว่า slim เอาละครับเด็กๆครับถ้าสมมุติว่าทีเชอร์เนี่ยหุ่นสมส่วนเด็กๆจะต้องออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ
1: slim
0: slim
1: slim
0: เอาสั้นๆเลย slim
1: slim
0: ไม่ใช่สะลิมไม่เอานะครับ slim
1: slim
0: โอเค next คำนี้คุ้นกันอยู่แล้ว
1: tall
0: next
1: short
0: short
1: Short
0: ละครับต่อไปคำนี
1: ้
0: ไหนลองเดาลักษณะของน้องผู้หญิงคนนี้หน่อยไม่ใช่คำว่าอ้วนมีไปแล้วที่เชื่อจะไม่เอาคำซ้ำมา
1: เต
0: ี้ยเรามีแล้วครับเรามีคำนี้แล้วลองเดาดูว่าเขามีลักษณะอย่างไรลองใช้ไม้หน่อยเขาถึงกับอ้วนหรือยังนิดๆนะคำนี้คำว่าplum เด็กๆครับออกเสียงให้ฟังหน่อยครับ plum plum
1: plum
0: มีตัว p ข้างหลังนะ plum โอเคคำนี้นะมีความหมายว่าอวบยังไม่อ้วนนะอวบอยู่อวบท้วมๆนะโอเคใกล้ที่จะไปทางกึ่งๆทางอ้วนนิดหนึ่งแล้วเราจะใช้คำนี้ครับ plump ไหนขอตัวแทนออกเสียงให้ทิเชอร์ฟังก่อนสักคนสิทิเชอร์ไปเองดีกว่าใช้ไมค์นี้นะครับไมค์นี้ไปที่ใครจะต้องออกเสียงได้ถูกต้องนะคำนี
2: ้ plump
0: โอเค
2: plumplumpLump.
0: โอเค very good เก่งมากๆเลยเด็กๆครับเดี๋ยวคำต่อไปที่จะไปทางข้างหลังบ้างแล้วนะเตรียมตัวกันไว
3: ้
0: ล่ะครับเด็กๆครับต่อไปคำเหล่านี้เด็กๆออกเสียงให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับตั้งแต่รูปแรกเลย
1: Fat
0: Thin Very good เด็กๆจำคำเหล่านี้ไว้นะไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่ามีคำใหม่เพิ่มมากี่คำ
1: Two
0: โอเคมีคำว่าอะไรบ้างครับ
1: Slim
0: and
1: Plump
0: โอเคไปเลยเด็กๆ Look at the picture ดูที่รูปนี้ก่อนที่เราจะไปแนะนำตัวใครเนี่ยเราต้องรู้จักข้อมูลเขาก่อนไหมครับถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเราไปแนะนำให้คนอีกคนรู้จักได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลกันก่อนเลย เด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังนะ This is my friend
1: This is my friend
0: His name is Toto
1: His name is Toto
0: He is 10 years oldHe is tall.
1: He is tall.
0: ฟังทีเชอร์จะพูดหนึ่งครั้งอีกรอบนะแล้วให้

0: ลองดูว่ามีข้อมูลไหนบ้างที่เด็กๆรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะ This is my friend name is Toto he is 10 years old he is tall ทีเชอร์ออกเสียงให้ฟังแล้วสักครู่นี้หนูรู้ไหมครับว่าทีเชอร์หนูให้ข้อมูลอะไรเขาบ้างไหนลองบอกมาหน่อยว่าทีเชอร์ให้ข้อมูลอะไรเขา
1: ชื่อครับ
0: เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนลูก
1: ชื่อครับ
0: ชื่อโอเคมีอะไรอีกครับ
1: อายุครับ
0: อายุเก่งมากครับแล้วก็อะไรอีก
1: ความสูงครับ
0: มีเสียงกระซิบเต็มเลยใช่ไหมโอเคครับทีเชอร์ก็คาดหวังให้เสียงกระซิบนั้นรู้นะโอเคนะไปต่อขออีกหนึ่งคนอ่ะทางนี้ก็ได้ครับกล้ามาบอกมาหน่อยว่าทีเชอร์แนะนำนี่แนะนำคนนี้ให้รู้จักเนี่ยหนูรู้ว่าข้อมูลอะไรเขาบ้างครับ
1: เขาชื่อโทโทครับ
0: เขาชื่อโทโทแล้วอะไรอีกครับ
1: เขาอายุ10ปีคร
0: ับมีอายุแล้วอะไรอีกข้อมูล
1: เขาตัวสูงครับ
0: เขาตัวสูงเขามีรูปร่างที่สูงนะโอเคแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแนะนำให้อีกคนได้รู้จักกันเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปเด็กๆครับทีเชอร์จะขึ้นรูปเด็กคนใหม่ขึ้นมาทีเชอร์จะให้เด็กๆลองศึกษาดูและมาแนะนำคนคนนี้ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยหรือเราจะไปพร้อมกันก่อนเราไปพร้อมกันก่อนก็ได้เนาะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นเอาละครับเด็กๆคราวนี้ลองเป็นผู้อ่านให้ทีเชอร์ฟังหน่อยได้ไหมลองครับ 3 2 1 This is my friend
2: This is my friend
0: This is my friend
2: This is my friend
0: Her name is Kim
2: Her name is Kim
0: She is 9 years old.
2: She is 9 years old.
0: She is slim.
2: She is slim.
0: She is slim.
2: She is slim.
0: เด็กๆครับมาพร้อมกันใหม่เด็กๆครับตามทีเชอร์เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะ This is my friendHer name is Kim.
2: Her name is Kim.
0: She is 9 years old.
2: She is 9 years old.
0: She is slim.
2: She is slim.
0: เอาล่ะครับเด็กๆครับมีคำไหนบ้างที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่เด็กที่ต่างจากรูปผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นโทโต้นักเรียนเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับคำว่าเฮอคำว่าเฮอเนี่ยแปลว่าของเขาที่เป็นผู้หญิงเฮอแปลว่าของเขา his ก็แปลว่าของเขาไหนใครบอกได้ว่า his กับ her ต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแค่นี้ครับของเขาผู้หญิงกับของเขาผู้ชายแค่นั้นเช่นคำว่า her nameher name เนี่ยเด็กๆครับ his name คำนี้ her name เมื่อสักครู่นี้เป็นของเขาผู้หญิงอะไรของเขาครับ her name ชื่อของเขาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้ his name his name his แปลว่าของเขาผู้ชาย her แปลว่าของเขาผู้หญิงเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมเห็นแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรครับค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวทีเชอร์จะอธิบายเพิ่มเติมได้มีข้อมูลชื่อแล้วก็อายุแล้วก็อะไรครับลักษณะนะลักษณะโอเคครับต่อไปมาดูดีกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยจับหู3 2 1สะกิดได้มาสมมุติให้สะกิดนี่คือเพื่อนของหนูนี่คือเพื่อนของหนูนะมาแนะนำให้ทีเชอร์รู้จักหน่อยมาออกมาข้างนอกเลยครับวันนี้เด็กทีเชอร์เตรียมหลายคนมาให้แนะนำทีเชอร์นะพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องดูข้อมูลเขาแล้วบอกทีเชอร์นะ

0: คนนี้เขาไม่ใช่เฟรนด์แล้วนะเห็นไหมโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: This is my sister
0: Her
1: name is

0: คนนี้ก็คือน้องสาวของเซอร์กิตนั่นเอง น้องสาวของเซอร์กิตมีชื่อว่าอะไรครับแซนดี้ใช่ไหมลูกแซนดี้แล้วก็เขาอายุ6ขวบและเขามีลักษณะที่ตัวเตี้ยๆนะโอเคครับขอบคุณมากสเกตป้ายตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคเด็กๆเห็นไหมครับนอกจากการแนะนำเพื่อนเนี่ยเราสามารถแนะนำน้องสาวน้องชายได้หมดเลยที่เราอยากแนะนำเอาละครับต่อไปมาดูกันมีอีกมาลูกกามานี่ๆๆใช่มั้ยนี่ดูดีๆนะว่าจะแนะนำใครเนี่ย
1: This is my friend His name is Benny He is 10 years old He is tall
0: ไหนคนนี้เขาเป็นเพื่อนของกล้าใช่ไหมลูกใช่สิมาแนะนำให้รู้จักโอเคลองบอก This is my friend ก็คือเพื่อนของฉันแล้วไงต่อครับเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรครับ
1: บินนี่คร
0: ับ เบนนี่เขาอายุเท่าไหร่ครับ
2: บ
0: ิน
2: น
0: ี่เบนน
1: ี่อายุ10ปีครับ
0: อายุ10ปีเขามีลักษณะอย่างไรครับ
1: สูงครับ
0: สูงโอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับเห็นการฝึกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกสนทนากันทีเชอร์จะให้เวลา5นาที I will give you 5 minutes to practice about conversation เหล่านี้นะหรือว่าเป็นข้อความเหล่านี้เด็กๆฟังครับทีเชอร์ให้หนูทำอะไรแนะนำเพื่อนโดยใช้ข้อมูลตามหน้าจอที่ทีเชอร์เตรียมมาเหล่านี้ครับเด็กๆครับทีเชอร์จะมีข้อมูลตรงนี้ให้เห็นไหมครับว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อนิด number 1ชื่อนิด number 2ชื่อลิลลี่เอาล่ะครับตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับคู่กันเพื่อฝึกนะครับในการแนะนำบอกลักษณะของเพื่อนหน่อยของตัวเองนะตอนนี้ให้เริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับฝากถึงครูปลายทางนะครับดูแลและข้อควบคุมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับThis is my friend. เด็กๆอย่าลืมดูข้อมูลชื่อเขาด้วยนะไหนลองแนะนำให้ทีเชอร์ฟังหน่อยลูกมีคู่แล้วจับเลยตีมา
3: ทีเชอร์เริ่มต้นอะไรคะ
0: This is my friendนิดครับเด็กๆครับสลับกันนะสลับกันในการแนะนำเพื่อนนะ
3: แล้วก็อะไรอ่ะ
0: This is my friend ชื่อนิด
3: แล้วก็อะไรอ่ะ
0: Her name is ชื่อเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรลูกคนแรกชื่อนิดนะลูกคนที่สองชื่อลิลลี่ไม่มีตอบครับแค่แนะนำอย่างเดียวว่าเขาคือเพื่อนของฉัน This is my friend Her name is นิด She is 11 years old เด็กๆอย่าลืมบอกลักษณะเขาด้วยนะว่าลักษณะเขามีลักษณะอย่างไรThis is my friend ไม่มีตอบลูกมีแค่บอกแนะนำให้รู้จักว่า Her name is Nip She is 11 years old ใช่ต่อเลยลูก She

0: is 10 years old อะไรนะลูกมาหนูแนะนำคนที่1เธอแนะนำคนที่2คนที่1หนูบอกข้อมูลเขาเลยว่า This is my friend Her name is Nit เขาอายุเท่าไหร่บอกไปแล้วก็เขามีลักษณะอย่างไรครับShe is beautiful ต่อไปหนูสลับมาเป็นข้อที่2เลยเขาชื่อลิลลี่นะ This is my friend บอกเพื่อนSee you then. Time is up. Back to your seat. 5, 4, 3, 2, 1. Sit properly. Sit properly. Sit properly. Very good. ใครแนะนำเพื่อนให้เพื่อนรู้จักบ้างหรืออย่างหนูบอกอะไรบ้างครับบอกชื่อเขาไหมแล้วอะไรอีกครับ
1: อาย
0: ุมีอะไรอีกครับ
1: ที่เรียนอยู่ที่เรียน
0: ลักษณะไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวทีเชอร์เตรียมมาอีก2คนไหนเรามาดูกันดีกว่ามาทำความรู้จักกันว่าเขาคนนี้เขาชื่ออะไรเบนทีเชอร์ขออาสาสมัครในการมาแนะนำเบอร์3และเบอร์4ขอผู้หญิงผู้หญิงก่อนจับหูผู้หญิงจับหู 3, 2, 1มานี่มาโอเคหนูแนะนำเบนนะครับ This is my friend This is my friend ก่อนครับ This is my friend
2: He is 10
0: 10 years old
2: 10 years old
0: โอเค thank you ขอบคุณมากครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกให้เด็กๆครับดูตรงนี้นะทีเชอร์บอกแล้วว่าประโยคแรกที่เราใช้ในการแนะนำเขาก็คือ This is my friend แล้วไงต่อครับ His name isเบนอะไรต่อ He is 10 years old และลักษณะของเขาเอาเป็นอะไรดี He is tall แบบนี้ก็ได้ต่อไป number 4ครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยดีกว่า This is my friend His name is Joe.He is 9 years old และอะไรอีกครับ He is thin ก็ได้ He is tall ก็ได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาสู่กิจกรรมต่อไปที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นั่นก็คือใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่10ทุกคนตอนนี้ดึงสติกลับมาหน่อยใบงานที่10อยู่หน้าที่เท่าไหร่นะ
3: หน
0: ้าที่16นั่นเองครับเด็กๆครับอ่านขั้นตอนจากการทำใบงานที่10นะครับเขาบอกไว้ว่าอะไรครับตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใบงานที่10เรื่อง draw and write เด็กๆครับชื่อใบงานเด็กๆครับ sit properlySit properly ฟังทีเชอร์1ครั้งใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่10หน้าที่เท่าไหร่ครับแล้วครับต่อไปชื่อใบงานชื่อว่าอะไร draw and write ใครคุ้นกับคำนี้บ้าง draw and write draw คือการอะไรการวาดนั่นเองวาดและเขียนเด็กๆมาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์เตรียมมาแล้วจะให้นักเรียนทำอะไรก็คืออ่านคำสั่งหน่อยครับอ่านพร้อมกันเลย
4: บรรยายค่ะ
0: โอเค เมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันในเรื่องการแนะนำตัวใช่ไหมแนะนำเพื่อนให้อีกคนรู้จัก

เด็กๆต้องวาดรูปผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นก็ได้เพื่อนของนักเรียนนะครับวาดมา1คนวาดและระบายสีให้เรียบร้อยจากนั้นให้เขียนบรรยายเขียนบรรยายโดยใช้ประโยคไหนครับเขียนบรรยายโดยใช้ประโยคไหน This is my friend ตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับเด็กๆ ดูบนหน้าจอไปด้วยนะว่าถ้าเราวาดผู้ชายเราจะบอกชื่อของเขาด้วยประโยคไหนนะครับชื่อ his name นะครับ his เด็กๆครับถ้าเด็กๆจะบอกผู้หญิงจะใช้ his หรือ her ครับใช้ her ถูกต้องผมป้ายลงมือทำแล้วก็ดูบนหน้าจอไปได้ด้วยนะอย่าลืมตั้งชื่อให้ด้วยนะครับตั้งชื่อของคนคนนั้นให้ด้วยนะครับผมครับอะไรนะ

0: ทุกครั้งที่นักเรียนเขียนประโยคจบจะต้องจุด full stop หลังประโยคด้วยนะครับได้เลยอันนั้นก็คือเพื่อนหนู
1: หนูมีน้องกับน้องเป็นเพื่อนน้องเป็นแฟนน้องเป็นแฟนของน้องจะไปไ
0: หนเอาลงมือได้แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนวาดก่อนวาดเสร็จแล้วก็เขียนบรรยายนะโดยที่นักเรียนสามารถนำกลับไประบายสีได้แต่ตอนนี้ทีเชอร์ต้องการเพียงแค่รูปภาพที่นักเรียนวาดมาที่มีลักษณะจากนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายตามที่ทีเชอร์เขียนไว้ข้างบนอะไรนะครับโอเคนักเรียนสามารถแนะนำเป็นชื่อของเขาเนี่ยถ้าใครสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็เขียนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังเขียนไม่ได้สามารถถามทีเชอร์ได้หรือสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยเอาลูกทำงานครับอะไรนะคะจ้ะวาดคนที่จะมาแนะนำวาดใครก็ได้ชายหรือหญิงก็ได้ลูกใครถึงขั้นตอนการเขียนบรรยายแล้วครับ อะไรนะคะ PEAT เอานี้ดีกว่า PETE เขียนให้ลงให้ตรงบรรทัดนะทำไมมันตกลงมาข้างล่างวาดมาก่อนแล้วค่อยบรรยายลูกเขาทอลไหมเขาสูงไหมโอเคเวนเชนเหรออ่ะไปถึงไหนแล้วทำไมยังไม่เริ่มอ่ะ
2: คิดไม่ออกเลยคิดไม่อย
0: ู่คิดให้เอาผู้ชายฮะถึงไหนแล้วสแมนยูโอเคครับเด็กๆครับในส่วนของรูปภาพเดี๋ยวค่อยวาดก็ได้ตอนนี้ให้เขียนประโยคไว้เพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะโดยที่นักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะตามประโยคที่ทีเชอร์คิดขึ้นไว้ให้บนกระดานนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าผู้ชายเราจะใช้ his กับ he นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้คำว่า her กับ she ในการ อธิบายแนะนำนะตอนนี้ให้เขียนบรรยายลงไปก่อนเพราะทีเชอร์จะให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับ
1: หนูเคยให้เ คร
0: ูสอนไม่ต้องเขียนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพ่อก็เขียนตามเลยครับที่ทีเชอร์เขียนให้น่ะขั้นตอนนี้ให้เด็กๆเขียนตามบนกระดานก่อนได้เลยอ่ะในส่วนนี้ถ้าใครแนะนำตัวเป็นผู้หญิงให้ใช้ในส่วนนี้ครับที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ปึ้งนี่เท่านั้นที่ทีเชอร์ไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้แปลว่าเป็นของผู้ชายนะThis is my friend. Her name is. ถ้าใช้เป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้ His name is. เขียนเลยครับทีวันนี้ทีเชอร์จะดุเลยวันนี้ดุครับครับเขียนได้แล้วลูกเขียนก่อนเขียนก่อนเข้าไปวาดเขียนก่อนครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายหนูใช้ประโยคนี้ครับ This is my friend แล้วก็ใช้นี้ His name is เขียนเลยสิเขียนได้เขียนเลยครับเขียนให้ดูหน่อยว่าเขียนได้น่ะเก่งมากเพื่อนไหนคนนี้ครับ MILIN หนูเขียนตั้งแต่คำแรกนะครับบรรทัดแรก This is my friend ต่อเลยหนูเขียนถูกแล้วต่อไปบรรทัดที่2เขียนก่อนไหนใครเอาคำว่ามิลิน MILIN ถูกต้องครับ
1: เขียนได
0: ้ถูกเฮ้ยหนูอธิบายผู้ชายหนูต้องใช้คำว่า his ครับHis name เห็นไหมอันที่ขีดเส้นคือผู้หญิงอันที่ทีเชอร์ขีดเส้นไว้คือใช้สำหรับแนะนำผู้หญิงนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับฮะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ทำต่อแต่ตอนนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนเลยเอาละครับในช่วงสรุปบทเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเก็บภาษาอังกฤษลงไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาในการ เขียนประโยคแต่ว่าตอนนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับ5 4 3 2 1อันนั้นกลุ่มอะไรเอ่ยยังไม่ขยับเลยโอเคเก่งมากมาแรปอัพกันเด็กๆครับวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง Tell me more เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าเด็กๆรู้อะไรบ้างที่เราเรียนกันในวันนี้ได้แนะนำตัวเพื่อนให้กับอีกคนได้รู้จักใช่ไหมครับเราสามารถแนะนำใครได้อีก
1: ตัวเรา
0: หรือว่าพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายได้เลยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ sit properly sit properly ใกล้จะหมดเวลาแล้วทำไมเสียงดังจังเอาละครับมาดูกันบนกระดานต่อประโยคนี้เขาออกเสียงว่าอย่างไรบ้างครับThis is my friend. His name is Toto. นักเรียนทีเชอร์หายไปไหนหมดตอนนี้ไม่มีเสียงเลยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ This is my friend.
1: His name is Toto.
0: He is 10 years old.He is tall. ต่อไปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะครับดังๆเลยนะ 3 2 1 ตามทีเชอร์นะครับ3 2 1
1: He is
0: my friend.
1: He is tall.
0: โอเคนักเรียนก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วครับว่าเนี่ยคือเพื่อนของฉันนะเขาชื่อว่าโตโต้เขาอายุเท่าไหร่ครับ10ปีแล้วอะไรอีกครับเขามีลักษณะอย่างไร
3: สูง
0: สูงอ่ะอีกคนหนึ่งเราจะไปละ This is my friend ตรงนี้ไม่ใช่ his นะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับใครออกเสียงได้ถูกต้องบ้างเฮ้อเฮ้อตรงนี้เป็น she อ่ะเราบรรทัดเรามาบรรทัดที่2ครับ her name is Kim
3: her name is Kim
0: อ่ะบรรทัดที่3เลยครับShe บรรทัดสุดท้ายครับ She is slim very good เด็กๆครับทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำไปแนะนำกับคนอื่นได้ว่าเพื่อนเนี่ยของเรามีรูปร่างลักษณะอย่างไรชื่อว่าอย่างไรให้ข้อมูลได้ถูกต้องนะครับโดยใช้ประโยคในภาษาอังกฤษนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆครับดูเลยทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังหนึ่งครั้งและลองเดาดูนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอะไร What does she look like? เอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะคุ้นไหม
3: ค
0: ุ้นเรียนมาหรือยังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Class ready.
3: Class ready.
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: Paulo.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักเป็นชั่วโมงที่1นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 เหมือนกันมีการกระจายเหมือนกันแต่ว่าการกระจายเพียงแค่1หลักใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูมาทบทวนบทเรียนของนักเรียนก่อนในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้ทำการบ้านด้วยใช่ไหมคะนักเรียนทำเสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: ถ้าเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนในเนื้อหาวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนเป็นการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 นะคะมีการกระจายด้วยกระจาย1หลักนะคะเป็นการทบทวนนั่นเองขอให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกทำแค่1ข้อเท่านั้นใครเลือกทำข้อที่1

ก็ให้นักเรียนเขียนโจทย์และแสดงวิธีทำข้อที่1ให้เรียบร้อยถ้าใครเลือกทำข้อที่2ก็จะให้นักเรียนเขียนโจทย์เฉพาะข้อที่2และแสดงวิธีทำข้อที่2ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนออกมาเฉลยมาหาผลลบให้เพื่อนๆ นะคะเฉลยให้เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามส่วนนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะคะวิธีหาคำตอบเขียนลงในสมุดถ้าไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้ตลอดเลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะไหนใครเลือกทำข้อที่1ไหนใครเลือกทำข้อที่2คำตอบเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสามารถหาผลลบได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยใครที่จะออกมานำเสนอข้อที่1เดี๋ยวให้กลุ่ม2นะคะออกมานำเสนออันดับแรกเลยนะคะนักเรียนชะเอมออกมาเลยค่ะอันดับแรกเลยในการแสดงวิธีหาผลลบนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะอันดับแรก
1: เขียน
0: เลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันชะเอมเขียนตรงกันไหมคะเดี๋ยวจะให้ชะเอมนะคะนำเสนอโดยการเขียนที่จอของคุณครูเพื่อให้เพื่อนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันจำนวนที่2 66,230 นะคะเดี๋ยวให้ชะเอมเขียนแสดงวิธีทำเลยอันดับแรกเริ่มหาผลบวกจากหลักอะไรคะหลักหน่วยเดี๋ยวจะให้ชะเอมเขียนคำตอบในหลักหน่วยเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเอาไม้ที่ครูชะเอมเขียนเลย0หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ 3หน่วยชะเอมเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องต่อไปชะเอมต่อไปหาผลลบหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ย
2: หลัก10ค่ะ
0: หลัก10นะคะ40ลบด้วย30เหลือ
1: 1
0: ชัยเอมเขียนคำตอบถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องนะคะต่อไปหลัก100 600ลบด้วย200เหลือเท่าไหร่คะ400ต่อไปหลัก 1,000 0,000 ลบด้วย 6,000 เหลือเท่าไหร่คะ
2: ลบไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อลบไม่ได้เราต้องทำยังไงคะ
2: กระจายค่ะ
0: เราต้องกระจายตอนนี้เราหาผลลบในหลักพันเมื่อกระจายเราต้องกระจายในหลัก
2: หมื่นค
0: ่
2: ะ
0: หลักหมื่นชัยเอ็มกระจายให้คุณครูดูหน่อยค่ะหลักหมื่นมี 80,000 กระจายไปเท่าไหร่คะกระจายไป 10,000 เหลือจาก8เหลือ 70,000 นะคะต่อไปหลักพันได้รับการกระจายมา 10,000 แสดงว่าได้มากี่พันคะ
1: 1,000
0: 10,000 เท่ากับ
1: 1
0: 10,000 10,000 รวมกับหลักพันอีก 0,000 กลายเป็น 10,000 ชะเอมแก้ไขหลักพันค่ะ10นะคะชะเอมนี่เลข10เนาะงั้นเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขส่วนหัวหน่อยนึงนะคะเรียบร้อยตอนนี้เป็น10เรียบร้อยแล้วจาก 10,000 ลบด้วย 6,000 เหลือ
2: 4,000 ค่ะ
0: 4,000 ชะเอมเขียน4ในหลักพันเลยค่ะตอนนี้หลักพันเรียบร้อยแล้วต่อไปหาผลลบในหลักหลักใดเอ่ยหลักหมื่นแรกเป็น 80,000 ตอนนี้เหลือกี่หมื่นคะ
2: 70,000 ค่ะ
0: 70,000 ลบด้วย 60,000 เหลือ
1: 10,000
0: เหลือเท่าไหร่ลูก
2: 10,000 ค่ะ
0: 10,000 เขียน1ในหลักหมื่นเรียบร้อยแล้วตรวจสอบของชะเอมด้วย 14,413 ชะเอมได้คำตอบเดียวกันกับที่นำเสนอเลยคำตอบของชะเอมถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะปรบมือให้ชะเอมหน่อยส่วนคนอื่นที่เขียนถูกต้องและทำแบบฝึกหัดข้อที่1นี้ขอให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกด้วยชะเอมตรวจของตัวเองด้วยนะคะถูกต้องนะคะดังนั้นในข้อที่1 86,43 ลบด้วย 66,230 เท่ากับ 14,40013นั่นเองนะคะ 14,413 ใครถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าใครเลือกทำข้อที่1ตรวจถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่2ต่อไปข้อที่2 66,790 ลบด้วยนักเรียนลบด้วยจำนวนใดคะ 35,40017กลุ่ม1คะตอนนี้คุยอะไรกันเอ่ย ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่2ก่อนไหนใครเลือกทำข้อที่2บ้างมีหลายคนเลยนะคะใครจะออกมานำเสนอข้อที่2ได้แล้วสเนลเดี๋ยวสเนลออกมานำเสนอข้อที่2นะคะนำไมค์มาด้วยนะคะก่อนที่จะให้สเนลเฉลยอันดับแรกขั้นตอนที่1ก่อนที่เราจะหาผลลบเราต้องทำอย่างไรก่อนคะ
3: เขียนตัวเลขให้ตรงกันครับ
0: เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันกลุ่มที่1ตกลงกันได้หรือยังคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนตัวตั้งก่อนเลย 66,790 66,790 คุณครูเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปลบด้วย 35,417 3ในหลักหมื่นเขียนให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะ5ในหลักพัน4ในหลักร้อย1ในหลัก10และ7ในหลักหน่วยจากนั้นเริ่มหาผลลบในหลักใดก่อนหลักหน่วยใช่ไหมคะเริ่มเลยเดี๋ยวจะให้สเนลนะคะหาผลลบในแต่ละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ
1: ลบไม่ได้
0: สเนลตอบใจไหมได้เลย
3: ลบไม่ได้ครับ
0: ลบไม่ได้เพราะว่าอะไรลูก
3: 0ลบน้อยกว่า7ครับ
0: 0น้อยกว่า7ดังนั้นจึงยังลบไม่ได้ต่อไปเราต้องทำยังไงคะเมื่อลบไม่ได
3: ้กระจายครับ
0: กระจายตอนนี้ลบในหลักหน่วยอยู่เวลากระจายกระจายจากหลักอะไรคะ
3: 10ครับ
0: หลัก10กระจายจากตัวตั้งหรือตัวลบนะ
3: ตัวตั้งคร
0: ับ เราต้องนำตัวตั้งในหลัก10มากระจายให้กับหลักหน่วยนะคะสเนลแสดงวิธีการกระจายให้ครูดูหน่อยค่ะจาก90เหลือ80หลักหน่วยจาก0หน่วยได้รับการกระจายมา10กลายเป็น10เรียบร้อย10หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ
3: 3ครับ
0: เหลือ3หน่วยสเนลเขียน3ในหลักหน่วยเลยค่ะคำตอบของสเนลในหลักหน่วยถูกต้องไหมคะนักเรียนใครทำข้อที่1ช่วยตรวจสอบของสเนลด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เอาต่อไปหลัก10 80ลบด้วย10เหลือ
1: 70
0: เขียน7ในหลัก10ได้แล้วนะคะหลัก10ต่อไปหลัก100 700ลบด้วย400เหลือ
3: 300ครับ
0: 300เขียน3ในหลัก100เขียนเลยค่ะ3ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 6,000 ลบด้วย 5,000 เหลือ
3: 1,000
0: 1,000 เขียน 1ในหลัก 1,000 เสนลตอบเลยเดี๋ยวต่อไปหลักหมื่นนะคะเสนลหลักหมื่น 60,000 ลบด้วย 30,000 เหลือ
3: 30,000 ครับ
0: เหลือ 30,000 เขียน3ในหลักหมื่นเขียนเลยค่ะตอนนี้นะคะสเนลได้คำตอบครบหมดทุกหลักแล้วคำตอบที่สเนลออกมานำเสนอคือเท่าไหร่คะ
3: 31,373
0: ซึ่งตรงกับที่สเนลได้ทำเองเลยไหนใครทำข้อที่2บ้างคำตอบนี้เท่ากับสเนลไหมคะเท่ากันเลยนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนปรบมือให้กับสเนลค่ะแล้วใครที่ทำถูกต้องทำข้อ2ถูกต้องนะคะหนูตรวจถูกได้เลยค่ะสเนลกลับไปนั่งที่ได้เลยซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือ 13,373 นะคะและการแสดงวิธีทำของสเนลก็ถูกต้องเลยนะคะในหลักหน่วยลบไม่ได้จะต้องกระจายจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายก็คือหลัก10นั่นเองนะคะแล้วหาผลลบได้31,373ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วในการหาผลลบโดยการตั้งลบเนี่ยอาจจะมีการกระจายมากกว่า1หลักก็ได้ซึ่งเรานะคะจะมาเรียนรู้กันในวันนี้และกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้สร้างจำนวน5หลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะคะหลังจากที่เรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักค่ะสามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้กิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะซึ่งตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอให้กับนักเรียนนักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม
1: 15,453
0: ลบด้วย
1: 6,348
0: ให้นักเรียนหาผลลบนักเรียนคะ15,453ลบด้วย6,348เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างความหมายของประโยคสัญลักษณ์นี้คือมีอยู่เท่าไหร่คะแล้วมีอยู่เท่าไหร่ลูก15,453ลบด้วย6,348หมายความว่ายังไงคะหมายถึงว่าลดลงไป6,348หรือหักออกเอาออกไป6,348นั่นเองใช่ค่ะดังนั้นในเวลาที่เรานะคะหาผลลบโดยการตั้งลบสิ่งที่นักเรียนต้องระวังอีกหนึ่งอย่างคือการเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้เป็นยังไงกันให้ตรงกันนะคะซึ่งการเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือนำเลขโดดในหลักต่างๆมาเขียนให้หลักเริ่มจากตัวตั้งก่อนนักเรียนคะคุณครูนำ 6,348 ขึ้นก่อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวอะไรลูกตัวลบเนาะตัวลบต้องอยู่ข้างล่างเขียนตัวตั้งก่อนค่ะ 15,453ต่อไปนะคะลบด้วย 6,348 6,348มีกี่หมื่นมี0หมื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักหมื่นจึงเป็นเลข0อ่ะมีกี่พัน6,000หลักพันจึงเป็นเลข6มีกี่ร้อย
1: 300
0: หลักร้อยเป็น300มีกี่10 40มีกี่หน่วยคะ
1: 8
0: หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วต่อไปหาผลลบในหลัก
1: หน่วยก่อน
0: หาผลลบในหลักหน่วยก่อนเริ่มเลยค่ะ3หน่วยลบด้วย8หน่วยเหลือ
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมลูกเพราะว่า3น้อยกว่า8ดังนั้นจึงลบในหลักหน่วยไม่ได้จะต้องทำการ
1: กระจาย
0: กระจายจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายเรากระจายตัวตั้งนะคะหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายคือหลัก10มีกี่10คะ
1: 50
0: กระจายไป10เหลือ
1: 40
0: เหลือ40นะคะหลักหน่วยตอนแรกมีอยู่3ได้รับการกระจายมา10ซึ่งเท่ากับ10หน่วยรวมกันเป็น13หน่วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ได้มา10รวมกับอีก3หน่วยเป็น13หน่วย13หน่วยลบด้วย8หน่วยลบได้ไหมคะ13หน่วยลบด้วย8หน่วยเหลือ5หน่วยนะคะลบกันเหลือ5ต่อไปหลัก10ค่ะ40ลบด้วย40เหลือ
1: 40
0: เหลืออะไรคะเหลือ0 10เขียน0ในหลัก10ต่อไปหลัก100400ลบด้วย300เหลือ100เขียน1ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 5,000 ลบด้วย 6,000 เหลือ
1: ลบได้
0: ลบได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่า 5,000 เป็นยังไงกับ 6,000
1: น
0: ้อยกว่า 6,000 มีอยู่ 5,000 เอาออกไป 6,000 ไม่ได้เราจะต้องกระจายจากหลักกระจายจากหลักหมื่นหลักหมื่นมี10,000 กระจายไป 10,000 หมดแล้วไม่เหลือส่วน 10,000 ที่เรากระจายไป 10,000 เท่ากับกี่พัน
1: 10,000
0: 10,000 รวมกับที่มีอยู่ 5,000 กลายเป็น
1: 15,000
0: 15,000 ลบด้วย 6,000 เหลือ
1: 9,000
0: ลบได้อย่างรวดเร็วนะคะ 15,000 ลบด้วย 6,000 นักเรียนก็สามารถนำ15มาลบด้วย6ได้9ดังนั้น 15,000 ลบด้วย 6,000 ก็เหลือ 9,000 นั่นเองนะคะตอนนี้เป็น15แล้วเนาะลบด้วย 6,000 เหลือ 9,000ต่อไปหลักหมื่นหลักหมื่นเหลือ00,000ลบไหมคะไม่มีตัวลบใช่ไหมลบด้วย00,000เหลือ00,000นักเรียนครับเมื่อคำตอบเป็น0อยู่หน้าสุดเราไม่เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมลูกไม่เขียนก็ได้หรือถ้าเราจะเขียนก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือ9,105นั่นเองนะคะ9,105ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายมากกว่า1หลักด้วยกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมผลต่างหันษากิจกรรมผลต่างหันษานี้นะคะคุณครูได้เตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยใบกิจกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะเป็นใบกิจกรรม 2.3 นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมผลต่างหันษาจะประกอบไปด้วยวงล้อตัวเลขนะคะกิจกรรมผลต่างหันษาจะประกอบไปด้วยวงล้อตัวเลขในหน้าที่1ซึ่งคุณครูนะคะก็ได้แจกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่จะได้กลุ่มละ1วงเท่านั้นต่อไปแผ่นที่2แผ่นที่2จะเป็นใบกิจกรรมที่เป็นตารางหลักเลขนะคะตารางหลักเลขนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้1ใบนะคะเราจะแจกให้คนละ1ใบส่วนวงล้อตัวเลขแจกให้กลุ่มละ1ใบเท่านั้นเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมก็คือให้สมาชิกของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะผลัดการหมุนวงล้อตัวเลขทีละ1ครั้งผลัดการหมุนวงล้อตัวเลขทีละ1ครั้งในแต่ละกลุ่มเราจะหมุนวงล้อตัวเลขคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้จะต้องผลัดกันนะคะหลังจากที่หมุนวงล้อตัวเลข1ครั้งแล้วหนูจะได้ตัวเลขมา1ตัวใช่ไหมคะลูกเมื่อได้ตัวเลขในแต่ละครั้งให้นักเรียนแต่ละคนเขียนตัวเลขลงในตลับตารางหลักเลขโดยเขียนในหลักใดก็ได้ในขั้นตอนที่2นี้ขอให้แต่ละกลุ่มตั้งใจฟังนะคะให้นักเรียนนำตัวเลขที่เราหมุนได้เนี่ยมาเขียนลงในตารางหลักเลขหลักใดก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนเพื่อนแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มก็ได้เพราะว่าภายในกลุ่มเดี๋ยวเราจะแข่งกันหลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบนี้เวียนการจนครบ5ครั้งเมื่อนักเรียนหมุนวงล้อตัวเลข1ครั้งจะได้เลขโดดมา1ตัวใช่ไหมคะทำ5ครั้งได้มากี่ตัวได้มา5ตัว5ตัวนี้หนูก็จะได้จำนวน5หลัก1จำนวนนะคะเมื่อได้1จำนวนแล้วจากนั้นสร้างเป็นจำนวนที่2ก็คือผลัดการหมุนวงล้อตัวเลขอีก5ครั้งจะได้เลขโดดมาอีก5ตัวเพื่อนำมาสร้างจำนวนที่2นะคะแล้วนำจำนวนที่1กับจำนวนที่2มาหาผลต่างซึ่งการหาผลต่างของจำนวนเราสามารถหาได้อย่างไรใช้วิธีการใดมาช่วยใช้วิธีการลบใช่ไหมคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยจากนั้นเขียนแสดงวิธีทำวิธีหาผลลบนะคะเมื่อเสร็จแล้วตอบผลต่างของจำนวนที่1และจำนวนที่2ด้วยเงื่อนไขในการสร้างจำนวนคืออะไรนักเรียนจะต้องให้จำนวนทั้ง2จำนวนนั้นมีผลต่างกันมากที่สุดดูตัวอย่างไหมคุณครูดูตัวอย่างนะคะคุณครูทำตัวอย่างมาให้ตัวอย่างเช่นในแต่ละกลุ่มผลัดกันหมุนวงล้อตัวเลขใช่ไหมลูกซึ่งการหมุนวงล้อตัวเลขก็คือให้นักเรียนดีดลวดเสียบกระดาษโดยใช้ดินสอของเราเป็นหลักตรงกลางนะคะสมมุติคุณครูหมุนวงล้อตัวเลขครั้งที่1หมุนแล้วได้เลขอะไรคะ
1: 3
0: ได้เลข3คุณครูก็นำมาเขียนลงในตารางหลักเลขของจำนวนที่1หลักใดก็ได้นักเรียนจะใส่หลักใดดี
1: หลักหมื
0: ่นคุณครูเลือกใส่ในหลักพันแบบนี้เลยต่อไปหมุนครั้งที่2ได้เลขเลขอะไรคะ6หรือ9อยู่ระหว่าง5กับ7ก็เป็นเลข 6ใช่ไหมคะเราก็นำเลข6มาใส่ในหลักใดก็ได้ถ้านักเรียนที่อยู่กลุ่มเดียวกับคุณครูเราใส่หลักอื่นได้ไหมคะเลข6ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราหมุนครั้งที่3ได้เลขอะไรก็นำไปเขียนในหลักใดก็ได้หมุนครั้งที่4ได้เลขอะไรก็นำไปเขียนในหลักใดก็ได้หมุนครั้งที่5ได้หลักที่5มาแล้วได้2นะคะเหลือหลัก10คุณครูก็ได้จำนวน5หลักมา1จำนวนซึ่งจำนวนของคุณครูคือ 73,626 หลังจากนั้นเราก็หมุนอีก5ครั้งเพื่อหาเลขโดดในจำนวนที่2ใช่ไหมคะหมุนครั้งที่1ได้5ก็นำ5มาใส่ครั้งที่2ได้6ก็นำ6มาใส่หลักใดก็ได้ครั้งที่3ได้3ก็นำ3มาใส่ครั้งที่4ได้1ก็นำ1มาใส่ครั้งที่5ได้5ก็นำ5มาใส่ตอนนี้คุณครูได้ทั้ง2จำนวนแล้วขั้นตอนต่อไปคุณครูต้องทำอย่างไรคะหาผลต่างของเขาใช่ไหมคะลูกหาผลต่างของจำนวนที่1และจำนวนที่2ก็คือนำจำนวนที่1และจำนวนที่2มาทำอะไรกัน
1: ลบ
0: กันเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็ต้องนำจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งใช่แล้วคุณครูก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้จากนั้นคุณครูก็หาผลลบเมื่อหาผลลบเรียบร้อยแล้วมาช่วยคุณครูหาผลลบหน่อยผลต่างของจำนวนของคุณครูคือเท่าไหร่หาผลลบในหลักหน่วย6หน่วยลบด้วย1หน่วยเหลือ 5หน่วยต่อไปหลัก10 2 10ลบด้วย30เหลือ
1: ลบ
0: ไม่ได้ลบไม่ได้อย่าลงนะคะ2น้อยกว่า3ใช่ไหมคะลูก2 10น้อยกว่า30ลบไม่ได้ต้องอะไรต้องกระจายจากหลักจากตัวตั้งของหลัก100มี600กระจายไป100เหลือ500ต่อไปหลัก10ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับ100เท่ากับ10 10รวมของเดิมอีก2 10กลายเป็น12 10นะคะตอนนี้หลัก10มีตัวตั้งเป็น12 10แล้ว12 10ลบด้วย30เหลือ
1: 9
0: เหลือ90นั่นเองนะคะต่อไปหลัก100 500ลบด้วย500เหลือ
1: 0 100
0: ต่อไปหลักพัน 3,000 ลบด้วย 5,000 เหลือ
1: ลบ
0: ไม่ได้นะคะต้องทำการกระจายจากหลักหลักหมื่นมีอยู
1: ่
0: 70,000 70,000 นะคะกระจายไป 10,000 เหลือ 60,000 ซึ่งกระจายไป 10,000 ให้กับหลักพันหลักพันได้รับการกระจายมา 10,000 แสดงว่าได้มากี่พันคะได้มา 10,000 รวมกับ 3,000 เป็น
1: 13,000
0: 13,000 ลบด้วย 5,000 เหลือ 8,000 ถูกต้องหลัก 10,000 60,000 ลบด้วย 60,000 เหลือ 00,000 นั่นเองตอนนี้ได้คำตอบของคุณครูแล้วผลต่างของคุณครูคือ
1: 8,000
0: 8อะไรคะลูกได้ผลต่างคือ 8,095 นะคะผลต่างของจำนวนที่1และจำนวนที่2คือ 8,095 นักเรียนคะนักคิดว่าคุณครูสามารถสร้างจำนวนที่ทำให้ผลต่างมากกว่า 8,095 ได้ไหมได้ไหมคะลูกถ้าคุณครูนำเลข1ในหลักหน่วยสมมติคุณครูสุ่มได้เลข1ใช่ไหมถ้าคุณครูมาไว้ในหลักหมื่นคิดว่าผลต่างจะมากขึ้นไหมคะมากขึ้นใช่ไหมลูก 70,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ 60,000 ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรานะคะวางแผนในการนำตัวเลขมาใส่ในตารางหลักเลขเพื่อให้ได้จำนวน5หลักที่ถูกต้องเราก็จะได้ผลต่างที่มากที่สุดดังนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนให้ดีว่าเมื่อเราสุ่มมาได้เลขโดด1ตัวเนี่ยเราจะมาใส่ในตารางหลักเลขหลักใด

้อมแล้วเริ่มค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางคะได้ผู้ชนะหรือยังในแต่ละห้องได้ผู้ชนะหรือยังคะผู้ชนะจะต้องเป็นคนที่มีผลต่างของจำนวนที่1และจำนวนที่2มากที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาหาผู้ชนะของโรงเรียนต้นทางกันค่ะว่ากลุ่มที่1ใครเป็นผู้ชนะคะแบมแบมใช่ไหมกลุ่มที่2ใครเป็นผู้ชนะคะต้นกล้ากลุ่มที่3ใครเป็นผู้ชนะคะรัตนันใช่ไหมกลุ่มที่4ใครเป็นผู้ชนะเซอร์กิตนะกลุ่มที่5ใครชนะคะพุทธจีบนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะลองให้ผู้ชนะสัก1กลุ่มออกมานําเสนอจํานวนของตนเองว่าจํานวนที่1คือจํานวนใดจํานวนที่2คือจํานวนใดและผลต่างที่ได้ที่มากที่สุดนั้นคือจํานวนใดให้อาสากลุ่มที่1ออกมานําเสนอค่ะและนําไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่1แบมแบมแบมแบมแสดงใบกิจกรรมให้เพื่อนดูเลยค่ะจำนวนที่1แบมแบมได้จำนวนใดคะจำนวนที่1ได้จำนวนใดลูกได้จำนวนใดคะ
1: 87,321
0: ค่ะจำนวนที่1แบมแบมได้ 87,321 นะคะต่อไปจำนวนที่2คือจำนวนใดแบมแบมอ่านจำนวนของตัวเองเลย
1: 50,998
0: 50,998แล้วผลต่างที่แบมแบมได้นะคะคือจำนวนใดผลต่างของจำนวนที่1และจำนวนที่2คือ
1: 36,322
0: 36,323 ผลต่างของแบมแบมนะคะก็คือ36,323ซึ่งเป็นผลต่างที่มากที่สุดเลยในกลุ่มที่1นั่นเองแล้วผลต่างของนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะใครที่ได้มากที่สุดมากกว่าแบมแบมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนักเรียนนำเสนอต่อคุณครูปลายทางและให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้ผลต่างมากที่สุดเราจะทำยังไงดีคะให้จำนวนที่1กับจำนวนที่2มีผลต่างมากที่สุดทำยังไงดีลูกอย่างจำนวนของคุณครูจำนวนที่1คือ 73,626 จำนวนที่2คือ 65,531 ถ้าคุณครูอยากให้ผลต่างมากกว่านี้คุณครูจะต้องนำเลขโดดใดไปไว้ในหลักหมื่นคะลูกคุณครูอาจจะสลับให้จำนวนที่สองนี้นะคะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดก็ได้นะคะคุณครูก็จะได้ดังนี้เลยนักเรียนคะคุณครูสลับจำนวนที่1ให้เป็นจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่สองสลับให้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดจำนวนมากที่สุดลบด้วยจำนวนน้อยที่สุดผลต่างเป็นยังไงคะลูกเยอะไหมจำนวนมากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อนำมาลบกันผลต่างที่ได้จะมากกว่านะคะดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ได้ผลต่างมากที่สุดก็คือนักเรียนต้องสร้างจำนวนใดจำนวนหนึ่งให้ได้มากที่สุด

0: อีกหนึ่งจำนวนก็ต้องสร้างให้น้อยที่สุดเพื่อผลต่างจำนวนจะได้มากที่สุดนั่นเองต่อไปในรอบที่2นี้เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มหรือว่าโรงเรียนปลายทางนะคะอาจจะจัดกิจกรรมในรอบที่2ในเวลาว่างได้แล้วหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรนะเพื่อให้จำนวนที่1และจำนวนที่2มีผลต่างน้อยที่สุดต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือเกี่ยวกับการหาผลอะไรคะลูกการหาผลลบของจำนวน2จำนวนที่มีการกระจายไหมมีวันนี้กระจายแค่1หลักไหมคะ
1: ไม
0: ่มากกว่า1หลักใช่ไหมบางคนกระจาย2ครั้ง2รอบ2หลักบางคนกระจาย3หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะการลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบเนี่ยถ้ามีการกระจายเราต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะถ้าหากว่าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งที่น้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบลบได้หรือยังตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบได้หรือยังคะยังไม่ได้ใช่ไหมเราต้องทำการกระจายจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางซ้ายเอามารวมกับจำนวนนั้นแล้วจึงหาผลลบนั่นเองตัวอย่างดังที่นักเรียนได้ช่วยคุณครูหาผลลบในครั้งแรกใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 2.7 นักเรียนสังเกตแบบฝึกหัด 2.7 ของคุณครูแบบฝึกหัด 2.7 ของคุณครูในข้อที่1ใหญ่จะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนหาผลลบนะคะแต่จะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยซึ่งจะคล้ายๆกับในใบกิจกรรมคือจะมีจำนวนที่1กับจำนวนที่2มาให้เวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องนำจำนวนที่มีค่าเป็นยังไงขึ้นก่อนจะต้องนำจำนวนที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งและจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบนั่นเองอันนี้ก็คือแบบฝึกหัด 2.7 ข้อที่1ใหญ่นะคะแบบฝึกหัด 2.7 ข้อที่1ใหญ่มีด้วยกัน3ข้อให้นักเรียนเขียนตัวตั้งและตัวลบเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องต่อไปในข้อที่2ใหญ่ข้อที่2ใหญ่คือให้นักเรียนหาผลลบของประโยคสัญลักษณ์การลบให้ถูกต้องมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อและสุดท้ายข้อ3ใหญ่นะคะมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนหาผลลบโดยเติมคำตอบลงในหน้าจอของเครื่องคิดเลขให้ถูกต้องการบ้านมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบที่วันนี้มีการกระจายมากกว่า1หลักนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100,000เหมือนเดิมมีการกระจายมากกว่า1หลักเหมือนเดิมแต่จะเป็นชั่วโมงที่2เพื่อให้เราได้ฝึกการลบนี้มากๆแล้วนักเรียนจะได้ลบอย่างถูกต้องนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 2.8 ค่ะซึ่งแบบฝึกหัด 2.8 นี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: total?
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนก่อนจากคาบที่แล้ววิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนคะนักเรียน5ขั้นตอนแล้วเรายังจำกันได้หรือเปล่าว่า5ขั้นตอนมีอะไรบ้างไหนลองคิดทบทวนสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบกับคุณครูได้ว่า5ขั้นตอนที่เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างถ้าใครรู้แล้วสามารถตอบได้เลยขั้นตอนที่1คืออะไรคะการตั้งคำถามแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะนักเรียนอะไรเอ่ยเรามีการตั้งคำถามแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรคะทำอะไรคะถือไมค์แล้วตอบได้นะคะขั้นตอนที่1ก่อนค่ะขั้นตอนที่1คืออะไรการตั้งคำถามถูกต้องแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะนักเรียน
2: สืบค้นครับ
1: สืบค้นต่อไปขั้นตอนที่3ยังจำกันได้หรือเปล่าหลังจากตั้งคำถามแล้วสืบค้นแล้วเราเอาหลักฐานมาทำอะไรคะ
3: ตรวจสอบ
1: ถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะคือ
2: ตรวจสอบครับ
1: ตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วทำอะไรต่อไปเอาข้อมูลมาทำอะไรคะตอบได้เลยค่ะเอาข้อมูลมาทำอะไรคะ
2: เรียงลำดับ
1: เรียงลำดับข้อมูลหลังจากเรียงลำดับแล้วเอามาทำอะไรขั้นตอนสุดท้ายคือถูกต้องค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอแล้วนักเรียนปลายทางยังจำกันได้หรือเปล่าคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างมีกี่ขั้นตอนไหนลองพูดพร้อมๆกันสิคะว่ามีกี่ขั้นตอนคะมี5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการตั้งคำถามขั้นตอนที่2ล่ะคะ
0: ส
1: ื
0: บค้น
1: การสืบค้นหรือรวบรวมข้อมูลแล้วขั้นตอนที่3ล่ะคะนักเรียนตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่4ล่ะคะ
0: เร
1: ียงลำดับข้อมูลต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลเก่งมากๆเลยนะคะถือว่านักเรียนยังจำได้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน5วิธีนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้าตอบถูกก็เก่งมากนะคะต่อไปลองดูสิคะว่าที่ตัวเองตอบมาถูกกันหรือเปล่าว่าขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนไหนอ่านพร้อมๆกันสิคะถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะคือการตั้งคำถามต่อไปนอกจากมีการตั้งคำถามแล้วยังมีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่อไปการตรวจสอบข้อมูลต่อไปคือการเรียงลำดับข้อมูลและสุดท้ายคือ
3: การ
1: นำเสนอข้อมูลเก่งมากนะคะหลังจากที่เราได้หลักฐานทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเรียงลำดับมาแล้วเราก็มานำเสนอข้อมูลให้คนอื่นได้ทราบด้วยแล้วทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนวิธีอะไรคะ
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: อะ
1: ไรคะวิธีการทางเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะก็คือมีอยู่ด้วยกัน5วิธีนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามว่าขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนมีกี่ขั้นตอนไหนลองคิดสิคะ1หรือเปล่า2หรือเปล่า3หรือเปล่า4ไม่มีใครตอบเลยเหรอคะหรือ5ถูกต้องไหมแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าตอบอะไรกันคะสรุปว่าตอบอะไรเอ่ยตอบ5ลองดูสิคะว่าถูกไหมถูกต้องนะคะคือตอบ5ขั้นตอนเก่งมาก ข้อต่อไปพร้อมไหมขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นะคะนักเรียนคือการแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันขั้นตอนที่1คืออะไรเอ่ยจะมีการนำเสนอการเรียงลำดับการหาข้อมูลการสืบค้นหลักฐานและการตั้งคำถามนักเรียนคิดว่าน่าจะตอบอะไรคะข้อนี
3: ้
1: การตั้งคำถามเราลองมาดูกันสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้านักเรียนตอบถูกให้นักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองนะคะสรุปว่าตอบการตั้งคำถามใช่ไหมคะลองดูสิคะถูกต้องเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปในข้อต่อไปถ้าเราอยากทราบข้อมูลของโรงเรียนควรสอบถามจากใครคะนักเรียนจะมีคุณพ่อคุณแม่แม่ค้าคุณครูและนายอำเภอเราต้องถามจากใครเอ่ยถามคุณครูใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางจะถามจากใครคะถ้าตอบคุณครูเรามาดูกันเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะไม่มีนะคะลองดูสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะตอบคุณครูถ้าเราอยากทราบข้อมูลของโรงเรียนเราก็ไปสอบถามจากคุณครูได้หรือค้นหาจากหนังสือที่ไหนคะหาได้จากที่ไหนห้องอะไร
3: ห
1: ้องสมุดของโรงเรียนได้นะคะต่อมาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆอยู่ในขั้นตอนใดของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนคะลองช่วยกันคิดสิคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถคิดไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะ

0: ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆอยู่ในขั้นตอนใดของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนใดคะนักเรียนลองอ่านดีๆนะคะการนำเสนอข้อมูลในแบบต่างๆจะอยู่ในขั้นตอนใดจะอยู่ในขั้นตอนใดคะไหนตัวแทนกลุ่มที่1ลองถือไมค์แล้วตอบคำถามสิคะตอบอะไรคะ
1: นำเสนอครับ
0: การนำเสนอเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมเชิญนั่งค่ะเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมไม่มีแล้วเพื่อนๆปลายทางตอบการนำเสนอกันหรือเปล่าลองมาดูสิคะว่าการนำเสนอที่เพื่อนตอบจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะถือว่านักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกัน5วิธีนะคะและในวันนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือข้อที่1เราสามารถระบุหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้2นะคะการสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและ3เห็นความสำคัญของหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการค้นหาเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนใช้วิธีไหนคะนักเรียนใช้วิธีไหนคะ5ข้อเรียกว่าวิธีอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางก็ร่วมตอบด้วยได้นะคะก็คือการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วถ้าเราต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนักเรียนจะสืบค้นได้จากที่ใดจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูนำหนังสือมาให้ดูให้สืบค้นใช่ไหมคะอันนั้นเป็นการสืบค้นไหมเป็นไหมคะ
2: เป็น
0: นักเรียนก็ได้รู้จักการสืบค้นจากอะไรคะจากหนังสือแล้ววันนี้คุณครูก็ถามว่าถ้าเราจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราจะสืบค้นข้อมูลได้จากที่ใดบ้างคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: ห้องสมุดครับ
0: ห้องสมุดของโรงเรียนได้ค่ะต่อไปค่ะมีใครตอบคำถามนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะนอกจากห้องสมุดของโรงเรียนอ่ะยังจะมีหนังสือและอะไรคะวารสารของโรงเรียนมีหนังสือวารสารของโรงเรียนภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมวันกีฬาสีกิจกรรมวันไหว้ครูใช่ไหมคะหรือกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเหมือนกันนะคะต่อไปอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วคือการสอบถามจากใครคะสอบถามจากคุณครูและสุดท้ายก็คือห้องสมุดของโรงเรียนเราสามารถเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราได้นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันเอ่ยค้นหาและข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนวันนี้เราจะมาดูหลักฐานที่เราใช้ในการรวมข้อมูลของโรงเรียนนะคะหนังสือประวัติของโรงเรียนจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่เล่มที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่าง2เล่มแล้วเราได้ดูกันแล้วใช่ไหมเราได้สืบค้นกันแล้วแล้วอะไรอีกคะวารสารของโรงเรียนมีอะไรอีกเอกสารของราชการต่างๆที่เป็นเอกสารสำคัญแล้วก็มีหนังสือรุ่นนะคะทั้งหม ดนี้จะเรียกว่าหลักฐานอะไรเอ่ยจะเรียกว่าหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรนักเรียนลองสังเกตสิคะข้อที่1คือหนังสือประวัติโรงเรียนวารสารโรงเรียนเอกสารราชการหนังสือรุ่นทั้ง4ข้อที่ครูยกตัวอย่างมามีเป็นตัวหนังสือไหมคะมีตัวหนังสือไหมมีที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ข้อเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักฐานพวกนี้จะเรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยในวันนี้อยากเห็นไหมคะอยากเห็นนะคะก็คือจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะมีตัวหนังสือบันทึกความทรงจำหรือเรื่องราวต่างๆไว้ในหนังสือใช่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั่นก็คือวารสารโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะคะสามารถแลกเปลี่ยนกันดูได้อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรเอ่ยวารสารของโรงเรียนแล้วเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าอะไรมีตัวอักษรเพราะว่ามีตัวอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ภายในวารสารเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันดูนะคะสลับกันดูส่งต่อให้กลุ่มถัดไปได้ค่ะถ้าดูเสร็จแล้วส่งต่อไปให้ทุกกลุ่มได้นะคะส่งต่อให้เพื่อนได้รวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถขอคุณครูดูวารสารของโรงเรียนได้จากห้องสมุดของโรงเรียนตนเองเช่นกันนะคะนักเรียนนักเรียนลองเปิดในหนังสือวารสารดูจะมีตัวหนังสือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญรวมถึงรูปภาพมีไหมคะมีไหมคะนักเรียนมีแล้วเรียกหลักฐานนี้ว่าหลักฐานอะไรคะนักเรียนหลักฐานอะไรเอ่ยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะพอประมาณแล้วนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะและตั้งใจฟังต่อไปนะคะเดี๋ยวท้ายคาบคุณครูจะให้แลกเปลี่ยนกันดูที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือวารสารของโรงเรียนที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วต่อไปมาดูต่อไปค่ะนักเรียนอาคารของโรงเรียนนึกภาพตามนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอาคารของโรงเรียนรูปบุคคลสำคัญที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนเราต่อไปภาพถ่ายนักเรียนลองสังเกตสิคะสิ่งเหล่านี้มีตัวอักษรไหมคะมีตัวหนังสือไหม
2: ไม
0: ่มีไม่เหมือนที่เป็นหนังสือประวัติโรงเรียนวารสารโรงเรียนใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้มีตัวหนังสือไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือไม่มีอะไรคะ
2: ไม่มี
0: ถูกต้องค่ะคือไม่มีตัวหนังสือตอนนี้นักเรียนสามารถแยกแยะได้หรือยังคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถแยกแยะได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่ะอาคารเรียนรูปปั้นบุคคลสำคัญสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานอะไรคะ
2: ไม่
0: เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าอะไร
2: เพราะว
3: ่
2: า
3: ไม่มีตัวอักษร
0: เพราะว่าไม่มีตัวอักษรหรือไม่มีตัวหนังสือแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่หรือที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่คือวารสารโรงเรียนเป็นหลักฐานอะไรคะวารสารโรงเรียนเป็นหลักฐานอะไรคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์

0: ักษรก็คือหลักฐานที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่สิ่งก่อสร้างต่างๆอาคารเรียนตึกเรียนชั้นเรียนต่างๆหรือโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่อยู่ในภายในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะทีนี้จะเป็นกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักฐานที่ครูนำมาให้จะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งใครสามารถตอบครูได้ว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างลองถือไมค์แล้วตอบคำถามสิคะยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยค่ะ
1: วารสารโรงเรียนครับ
0: วารสารโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะ
2: เป
0: ็
2: นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นแล้วอะไรอีกหนึ่งอย่างส่งต่อให้เพื่อนค่ะนอกจากวารสารโรงเรียนมีอะไรอีกคะ
1: เอกสารราชเอกสารครับ
0: เอกสารของทางราชการหรือเอกสารสำคัญได้ค่ะเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเอ่ยที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2: หน
0: ัง
2: สือรุ่นค่ะ
0: หนังสือรุ่นได้แล้วจะมีหนังสืออะไรอีกนะคะหนังสืออะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณครูเคยเอามาให้สืบค้นเรียกว่าหนังสืออะไร
2: หนังส
0: ือเป็นหนังสืออะไรคะหนังสือประวัติของใครถือไมค์แล้วตอบค่ะหนังสืออะไร
1: หนังสือประวัติโรงเรียนครับ
0: ถูกต้องค่ะก็คือหนังสือประวัติโรงเรียนแล้วไหนลองตอบพร้อมๆกันสิคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เพื่อนพูดมาเป็นหลักฐานอะไรคะ
2: หล
0: ักฐานลายลักษณ์อักษรเพราะว่ามีตัวอักษรหรือมีตัวหนังสือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนแล้วครูขอตัวอย่างใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่อะไรบ้างกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะส่งให้เพื่อนด้านหลังด้วยได้ตอบด้วยค่ะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่อะไรคะ
1: ถ่ายครับ
0: ภาพถ่ายเก่งมากค่ะนอกจากภาพถ่ายมีอะไรอีกคะ
1: อาคารโรงเรียนครับ
0: อาคารโรงเรียนเก่งมากค่ะมีภาพถ่ายแล้วมีอาคารโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียน
1: รูปปั้นคนสำคัญครับ
0: รูปปั้นบุคคลสำคัญแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนภาพถ่ายไปแล้วอาคารโรงเรียนไปแล้วรูปปั้นไปแล้วอะไรคะอ้าวลองถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
1: สิ่งของครับ
0: สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าหรือสามารถแยกแยะได้หรือยังว่าอะไรที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะนักเรียนก็สามารถแยกแยะได้พร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะอ่ะทีนี้นักเรียนลองฟังกิจกรรมก่อนว่าวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดก็คือปริศนาทายหลักฐานนั่นเองครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทายปริศนาจากหลักฐานที่ครูนำมาให้ดูโดยให้นักเรียนยกแผ่นป้ายนะคะยกแผ่นป้ายจะมีด้วยกัน2แผ่นป้ายก็คือแผ่นป้ายที่1จะเขียนว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรและแผ่นป้ายที่2จะเขียนว่าหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกแผ่นป้ายให้กับนักเรียนและให้นักเรียนร่วมสนุกกับกิจกรรมของนักเรียนต้นทางด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับแผ่นป้ายกลุ่มละ1คนเท่านั้นค่ะกลุ่มละ1คนค่ะเดี๋ยวในกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1รับไป กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่ห้าน้องเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไหนลองดูแผ่นป้ายพร้อมกันสิคะว่าแต่ละกลุ่มได้แผ่นป้ายคำว่าอะไรบ้างไหนลองอ่านพร้อมกันคำที่หนึ่งแผ่นป้ายคำว่าอะไรแล้วแผ่นที่สองละคะหลักฐานอะไรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วได้แผ่นป้ายไปทราบแล้วใช่ไหมว่าครูให้ทำอะไรทราบแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกแผ่นป้ายตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะจะมี2แผ่นป้ายนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโดยที่ห้ามลอกเรียนแบบกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะและไม่ส่งเสียงดังด้วยนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะนักเรียน
2: หน
0: ัง
2: สือร
0: ุ่
2: น
0: ไหนเราอ่านพร้อมๆกันเป็นภาพอะไรเอ่ย
2: หน
0: ัง
2: สือร
0: ุ่นหนังสือรุ่นแล้วนักเรียนปลายทางละคิดว่าหนังสือรุ่นเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยเราร่วมด้วยช่วยกันตอบว่าเป็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะยกคำตอบค่ะโดยแผ่นที่ไม่ได้ยกให้วางไว้บนโต๊ะแผ่นที่ไม่ใช่คำตอบให้วางบนโต๊ะนะคะแผ่นที่ไม่ใช่คำตอบให้วางบนโต๊ะนักเรียนยกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันเอ่ยว่าหนังสือรุ่นเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรยกค่ะกลุ่มที่สามตอบอะไรคะนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้ใช้คำตอบเอาวางบนโต๊ะค่ะลองมาดูกันสิคะว่านักเรียนตอบว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรลองมาดูว่าถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยเอาแผ่นป้ายลงแล้วดูข้อต่อไปนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะพร้อมไปข้อต่อไปหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อต่อไปกันเลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
2: ภาพถ
0: ่
2: ายของโรงเร
0: ีย
2: น
0: ภาพถ่ายของโรงเรียนนักเรียนคิดว่าภาพถ่ายของโรงเรียนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรยกแผ่นป้ายที่ตอบแผ่นป้ายที่ไม่ได้ตอบเอาวางบนโต๊ะนักเรียนตอบอะไรกันไหนพูดดังๆสิคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าแล้วมาดูคำตอบกันว่าถูกไหมภาพถ่ายของโรงเรียนเป็นหลักฐานที
2: ่
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากปรบมือให้ตัวเองพร้อมไปข้อต่อไปหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไหมคะนักเรียนข้อต่อไปคืออะไรเอ่ยวารสารโรงเรียนเหมือนที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้วารสารโรงเรียนเป็นหลักฐานประเภทไหนคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรยกแผ่นป้ายตอบนักเรียนตอบเหมือนกันเลยว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันมาดูคำตอบกันเลยว่าวารสารโรงเรียนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยพร้อมไปข้อต่อไปหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปคืออะไรข้อต่อไปคืออะไรคะ
2: หน
0: ังสือประวัติโรงเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าหนังสือประวัติโรงเรียนเป็นหลักฐานที่เป็น

0: ษรหรือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะยกแผ่นป้ายตอบค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกแผ่นป้ายตอบคำถามได้เลยนะคะหนังสือประวัติโรงเรียนคือเป็นหลักฐานที่อะไรคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะต่อมาอีกหนึ่งภาพอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: อาคารเร
0: ีย
1: น
0: อาคารเรียนมีตัวหนังสือไหมเพราะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีตัวอักษรใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวอักษรควรจะเป็นหลักฐานอะไรคะนักเรียนไหนยกแผ่นป้ายตอบคำถามเลยค่ะควรจะเป็นหลักฐานอะไรเอ่ยหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีตัวอักษรใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองอ่ะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอะไรคะเช่นอะไรวารสารโรงเรียนหนังสือประวัติโรงเรียนหนังสือรุ่นถูกต้องเพราะว่ามีอะไร
1: ม
0: ีตัวอักษรแล้วหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่น
1: อาคารเร
0: ียนภาพถ่ายรูปปั้นเก่งมากนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาในวันนี้เราจะมาทำการใบงานที่5นะคะในเรื่องแบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยอ่านคำชี้แจงในใบงานที่5เรื่องแบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนให้กับนักเรียนทราบและฝากคุณครูช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเปิดชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าที่109ค่ะนักเรียนเปิดหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนเปิดแล้วนักเรียนดูที่หน้าห้องคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนสำรวจว่าในโรงเรียนของเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปเป็นข้อว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้ในการสืบค้นเรื่องราวของโรงเรียนรวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนสามารถเขียนเป็นข้อลงไปได้เลยเริ่มได้เลยค่ะจะมีทั้งหนังสือประวัติโรงเรียนวารสารโรงเรียนภาพถ่ายเอกสารทางราชการใช่ไหมคะหรืออาคารเรียนรูปปั้นต่างๆได้ทั้งหมดเลยลงมือทำค่ะนักเรียนได้ไหมอันหนึ่งมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเล่มนี้คืออะไรเล่มนี้เรียกว่าอะไรเขียนอันนี้ก็ได้ตามนี้เลยนี่วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนึ่งเขียนเลยลงมือทำเลยค่ะแผ่นป้ายเก็บตอนนี้ให้ทำชุดกิจกรรมค่ะในหน้า109มีอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานที่เราใช้ในการสืบค้นเรื่องราวของโรงเรียนอย่างเช่นลายหนึ่งคือหนังสือประวัติของโรงเรียนเขียนหนังสือประวัติของโรงเรียนสองมีอะไรใช่3มีอะไรอีกเขียนไปเขียนเลย

็ได้เขียนเลย1ภาพถ่าย1ภาพถ่าย2ที่ครูนำมาให้ดูคืออะไรอันนั้นอะคืออะไรวารสารอะไรวารสารโรงเรียนสามารถเขียนลงไปได้หมดเลยเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนมีอะไร

ัติโรงเรียนหนังสือประวัติโรงเรียนอันนี้ให้เพื่อนดูได้เข้าไปเสร็จหรือยังเขียนแบ่งเป็นข้อๆได้นะคะประวัติประวัติโรงเรียนถูกต้องนอกจากค้นหาในหนังสือแล้วเราต้องทำอะไรได้อีกสอบถามใครสอบถามคุณครู3ได้3สอบถามใครสอบถามเขียนสวยๆลูกเขียนเป็นข้อข้อเขียนเป็นข้อข้อสอบถามใครสอบถามคุณครูเอกสารอะไรที่เพื่อนเคยตอบไปแล้วเอกสารอะไรเอกสารราชการถูกต้องเอาเขียนได้หรือยังเขียนเลยเขียนเลยเอกสารส.เสือราชการมีอะไรอีกคะนักเรียนช่วยกันคิดได้เอกสารสำคัญของโรงเรียนได้ป้ายประกาศของโรงเรียนได้ไหมป้ายประกาศเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนได้ไหมได้ป้ายประกาศข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมีอะไรอีกมีภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆได้ไหมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ

คุณครูเอกสารราชการป้ายประกาศของโรงเรียนและมีอะไรอีกภาพกิจกรรมต่างนั่งตรงนี้แหละภาพกิจกรรมต่างๆภาพพอสำเพาภาพกิจกรรมต่างๆไหนใครยังไม่เสร็จยกมือเอาเร่งมือเขียนให้ได้สักอย่างน้อย5ข้อให้ได้อย่างน้อย5ข้อนะคะนักเรียนภาพกิจกรรมต่างๆ

ได้

ได้หรือยังภาพถ่ายของโรงเรียนรูปปั้นบุคคลสำคัญหนังสือประวัติโรงเรียนเขียนค่ะหนังสือประวัติโรงเรียนได้ไหมกลุ่มที่2หนังสือประวัติโรงเรียนได้ไหม

0: สือรุ่นได้เหมือนกันวารสารโรงเรียนได้หนังสือประวัติโรงเรียนได้หมดเลยหรือการสอบถามจากคุณครูได้ไหมได้สอบถามจากคุณครูก็ได้หลายข้อแล้วเนี่ยเขียนไปเลยอย่างน้อยต้องได้5ข้อนักเรียนต้องได้5ข้อเป็นขั้นต่ำกลุ่มที่3ครูคาดว่าเรียบร้อยแล้วลองปรึกษาเพื่อนมีอะไรอีกนี่แหละแค่นี้ในกลุ่มไหนคิดว่าได้5ข้อเป็นขั้นต่ำแล้วกลุ่มหนึ่งว่าไงเร่งมือค่ะกลุ่มที่4ไปถึงไหนแล้วคะเอกสารทางราชการนักเรียนครูคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างของเพื่อนว่าเพื่อนเขียนอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานให้เราสืบค้นเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนแล้วเราลองดูสิคะว่าตรงกับที่เราเขียนลงไปหรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตรวจดูคำตอบของตัวเองด้วยว่าตรงกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะคะตัวแทนออกมาเลยค่ะนักเรียนฟังเพื่อนค่ะว่าเพื่อนเขียนหลักฐานอะไรไปบ้างที่เกี่ยวกับการสืบค้นประวัติและเหตุการณ์ที่สำคัญของโรงเรียนลองดูสิคะว่าเพื่อนเขียนอะไรบ้างแล้วตรงกับที่เราเขียนหรือเปล่าอย่างข้อที่1เพื่อนเขียนอะไรคะ
1: วารสารเผยแพร่สัมพันธ์โรงเรียนค่ะ
0: วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ไหมคะได้ข้อที่2อะไรเอ่ย
1: หนังสือประวัติโรงเรียนค่ะ
0: หนังสือประวัติโรงเรียนได้ไหม
2: ได
0: ้ต่อไปข้อที่3
1: สอบถามคุณครูค่ะ
0: สอบถามจากคุณครูได้ไหมคะได้ข้อที่4ล่ะคะ
1: เอกสารราชการค่ะ
0: เอกสารของทางราชการแล้วข้อที่5ล่ะคะ
1: ป้ายประกาศของโรงเรียนค
0: ่
1: ะ
0: ป้ายประกาศเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนและข้อสุดท้ายค่ะ
1: ภาพกิจกรรมต่างๆค่ะ
0: ภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเก่งมากค่ะเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนด้วยเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันตรงกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเราสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะแล้วนักเรียนลองมาดูคำตอบของคุณครูว่าจะเหมือนกันกับนักเรียนหรือเปล่าคำตอบของคุณครูก็จะมีวิธีการต่างๆเพื่อสืบค้นเรื่องราวของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอบถามการดูจากภาพถ่ายหรือการอ่านจากหนังสือนะคะรวมถึงการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆหนังสือเอกสารราชการเว็บไซต์ของโรงเรียนภาพถ่ายโรงเรียนวิดีโอประวัติโรงเรียนและการเยี่ยมสถานที่จริงนะคะนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับนักเรียนต้นทางและคำตอบของคุณครูได้นะคะแล้วนักเรียนเสร็จกันหรือยังเอ่ยในชุดกิจกรรมในหน้าที่109ในใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนลองดูสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนไปเราได้หลักฐานไปกี่หลักฐานคะนักเรียนเราได้กี่หลักฐานคะ
2: 2หล
0: ักฐานมีอะไรบ้างคะหลักฐานที่1คือหลักฐานที่เป็นหลักฐานอะไรคะ
2: ลายลักษณ์อักษร
0: แล้ว2ล่ะคะ
2: ลายลักษณ์อักษร
0: วันนี้เราได้แยกแยะได้เป็น2อย่างคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเราสามารถแยกแยะได้หรือยังคะนักเรียน
2: ได
0: ้แล้วนักเรียนปลายทางสามารถแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่า อะไรเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอะไรที่เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะและสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือการที่จะศึกษาเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจำเป็นต้องสืบค้นรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะนักเรียนกี่ประเภทคะ2ประเภทประกอบไปด้วย1
2: หลัก
0: ใช่ค่ะ1คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นอาคารเรียนรูปปั้นบุคคลต่างๆภาพถ่ายใช่ไหมคะหรือสิ่งของเครื่องใช้หรือคำบอกเล่าจากคุณครูจากการสอบถามคุณครูต่างๆหรือผู้รู้นั่นเองต่อไปหลักฐานที่2หลักฐานอะไรคะนักเรียน
2: หล
0: ักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหนังสืออะไรหนังสืออะไรคะหนังสือประวัติโรงเรียนหนังสือวารสารของโรงเรียนใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูแจกไปให้ดูอันนั้นเป็นหลักฐานอะไรคะวารสารโรงเรียนเป็นหลักฐานอะไรเอ่ยขอกลุ่มที่2ถือไม้แล้วตอบคำถามให้ครูหน่อยค่ะวารสารที่อยู่ในมือนักเรียนเป็นหลักฐานอะไรคะถือไม้แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะ
1: หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะวารสารโรงเรียนที่ครูนำมาให้ดูคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วนักเรียนปลายทางถ้าสามารถอยากสืบค้นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นวารสารโรงเรียนนักเรียนสามารถเข้าดูได้ในห้องสมุดประจำโรงเรียนของโรงเรียนตนเองด้วยนะคะคุณครูมีคำถามอีก1บุคคลใดให้ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้ดีที่สุดคะนักเรียนจะมีครูประจำชั้นพ่อแม่ปู่ย่าและนายอำเภอนักเรียนคิดว่าเราจะสอบถามข้อมูลจากใครจะได้ดีที่สุดคะ
2: ครูประจำชั้น
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันถ้าตอบครูประจำชั้นมาดูสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยต่อมาในข้อต่อมาข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนจะมีบัตรนักเรียนบัตรประชาชนป้ายประกาศของโรงเรียนและทะเบียนบ้านนักเรียนคิดว่าข้อใดคะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนป้ายประกาศของโรงเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกันกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าเหมือนมาดูคำตอบเลยถูกต้องนะคะป้ายประกาศของโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนแยกแยะและจำแนกออกแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากแล้วในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเส้นเวลาโรงเรียนของฉันนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมให้นักเรียนก็คือใบงานที่6นะคะเรื่องโรงเรียนของหนูและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะชั่วโมงนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนั่งให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในเรื่องของเส้นเวลาโรงเรียนของฉันหัวหน้าห้องค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณนะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบุญในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการกระจายไหมคะกระจายใช่ไหมคะกระจายมากกว่า1หลักด้วยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะพบเจอการสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องหาผลลบนะคะที่มีการกระจาย1หลักหรือมากกว่า1หลักบางครั้งอาจจะไม่มีการกระจายดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้สามารถหาผลลบนะคะได้ในทุกสถานการณ์นะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาผลลบนะคะโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่2นะคะต่อจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาซึ่งชั่วโมงที่2นะคะคุณครูนะคะจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราด้วยกิจกรรมนี้เลยค่ะจะเป็นวงล้อตัวเลขนะคะนักเรียนวงล้อตัวเลขของคุณครูนะคะจะมีเลขโดดตั้งแต่0ถึง9เลยนะคะมีเลขโดดตั้งแต่0ถึง9เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาสุ่มวงล้อตัวเลขเพื่อที่จะได้เลขโดดนะคะนำมาใส่ในหลักต่างๆนะคะเพื่อสร้างจำนวน4หลักนะคะ2จำนวนจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาผลต่างของจำนวนที่2กันผลต่างของจำนวนทั้ง2จำนวนกันนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะหมุนวงล้อตัวเลขนะคะหมุนเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณครูต้องการคนมาหยุดเพื่อหาเลขโดดค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้หมุนกันทุกกลุ่มนะคะกลุ่มที่1ใครดีเดี๋ยวให้อีคิวก่อนเลยนะคะอีคิวออกมาหยุดวงล้อตัวเลขค่ะเลขอะไรนะกดที่ดาวเลยค่ะลูกแตะที่ดาวเลยตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข7ให้ EQ นำเลข7ไปเขียนไว้ในหลักใดก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเขียนเลยค่ะเลข7ได้เลข7ในหลักพันนะคะต่อไปเดี๋ยวหาจำนวนถัดไปค่ะเลขอะไรดีเลขโดดตัวถัดไปกลุ่มที่2คนแรกเลยค่ะออกมาง่ายดีหนูออกมาเลยลูกเดี๋ยวคุณครูหมุนไว้รอมากดหยุดเลยค่ะจะได้เลขโดดตัวได้เลข2เดี๋ยวหนูเลือกนะคะว่าหนูจะใช้เลข2นี้ให้อยู่ในหลักใดเลือกเลยค่ะ2ในหลักหน่วยตอนนี้นะคะเราได้2หลักแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปหาเลขโดดในหลักที่3นะคะเลขโดดในหลักที่3จะเป็นเลขอะไรคุณครูหมุนรอเลยค่ะกลุ่มที่3เดี๋ยวให้นี่นะคะกลุ่มที่3คนนี้ออกมาเลยมาเลยลูกหนูกดหยุดเลยค่ะได้เลข6นะคะหนูรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูให้หนูเขียนเลข6เลือกเขียนในหลักใดคะหลักร้อยตอนนี้ได้ครบแล้วทั้ง3หลักเหลืออีกกี่หลักคะ
1: 2หล
0: ั
1: ก
0: 2เหลืออีก1หลักเดี๋ยวเปลี่ยนให้เพื่อนออกมาเลือกค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูหมุนวงล้อรอไว้ก่อนกลุ่มที่4คือออโต้ออกมาเลยออโต้มาเลยค่ะวุฒิชัยใช่ไหมคะลูกมากดหยุดแล้วเขียนเลขโดดที่ได้เลข4นะคะออโต้เขียนเลข4เลยเหลือแค่หลักเดียว4ในหลัก10 4ในหลัก10เรียบร้อยแล้วนะคะออโต้เดี๋ยวขึ้นคุณครูค่ะตอนนี้ได้จำนวนอะไรคะนักเรียน
1: 7,642
0: จำนวนที่1เราได้มาแล้ว 7,642 ต่อไปหาจำนวนที่2ค่ะจำนวนที่2คือจำนวนใดกลุ่มที่5มา1คนค่ะปิ่นก็ได้ค่ะปิ่นออกมาเลยกลุ่มที่5 1คนมาหยุดและเขียนเลขโดดในหลักถัดไป ปึ๊บได้เลขได้เลข9นะคะจำนวนถัดไปเลยค่ะลูกจำนวนที่2เขียนหลักใดดีตอนนี้เขียน9ในหลักผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปหาหลักถัดไปค่ะจะเป็นหลักใดนะคุณครูหมุนวงล้อตัวเลขรอไว้แล้วนะคะต่อไปใครดีกลุ่มที่1นะคะน้ำหนาออกมาเลยกดหยุดวงล้อแล้วนำเลขโดดที่ได้ไปเขียนค่ะได้เลข5ได้เลข5น้ำหนาวจะนำไปเขียนไว้ในหลักใดดีคะหันมาปรึกษาเพื่อนแล้วหลักอะไรหลักร้อยนะคะได้เลข5ในหลักร้อยโอเคขอบคุณมากค่ะกลุ่ม1ได้แล้วต่อไปหลักถัดไปหลักถัดไปหมุนวงล้อรอกลุ่มที่2ให้หัวหน้าห้องเราออกมาเลยนะคะมาหยุดวงล้อแล้วเขียนเลขโดดให้ชัดเจนนะคะเลขอะไรดีนะหยุดวงล้อเลยได้เลข
1: 2
0: ได้เลข2เดี๋ยวคุณครูเขียนให้นักเรียนนะคะเขียนเลข2หลัก10หรือหลักหน่วยดีนะเพื่อนเลือกเขียนในหลักหน่วยนะคะนักเรียนขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ให้รัฐนานค่ะรัฐนานออกมานะคะเดี๋ยวมาหมุนวงล้อให้คุณครูคุณครูหมุนล้อแล้วหยุดวงล้อได้เลขอะไรคะได้เลข9เขียนเลข9ในหลัก10นะคะเหลือแค่หลักเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูได้เลขโดดครบทั้งหมดแล้วนะคะนักเรียนจำนวนที่1คือจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 7,642
0: ต่อไปจำนวนที่2คือ
1: 9,592
0: เราต้องการให้นักเรียนหาผลต่างของจำนวนทั้ง2ลงในสมุดก่อนที่นักเรียนจะหาผลต่างของจำนวนทั้ง2นี้นะคะการหาผลต่างของจำนวนนักเรียนจะต้องทำอย่างไรใช้วิธีการอะไรคะหาผลลบใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองในการหาผลลบจะต้องมีตัวตั้งและตัวลบจำนวนใดเป็นตัวตั้งคะที่1หรือที่2จำนวนที่2เป็นตัวตั้งนะคะก็คือ 9,592 ทำไมถึงนำมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าในการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าและตัวลบจะเป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ในการหาผลต่างของจำนวนทั้งสองนี้คือ 9,592 ลบ 7,642 เท่าไหร่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะหาผลลบลงในสมุดของตนเองนะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะขอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะและคุณครูให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนสอบถามค่ะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลลบลงในสมุดของตนเองนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถยกมือสอบถามคุณครูและใช้ถ้อยคำที่สุภาพค่ะคุณครูจะเปิดโจทย์ให้นักเรียนนะคะนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำได้เลยพร้อมไหมคะเริ่มเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียน1คนออกมานำเสนอนะคะใครออกมานำเสนอดีคะคนที่จะออกมานำเสนอต้องทำต้องและเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้อันดาออกมานำเสนอค่ะอันดาเดี๋ยวนำไมค์แล้วก็นำสมุดของตนเองมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูถือสมุดให้นะคะอันดาจะได้ตรวจสอบของตนเองไปด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่1ที่นักเรียนทำนะคะอยู่ทางหน้านี้นะคะจำนวนที่1ที่อันดานำมาเป็นตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 9,592
0: 9,592 นะคะต่อไปตัวลบล่ะคะลบด้วยเท่าไหร่
1: 7,642 ค่ะ
0: 7,642 ประโยคสัญลักษณ์ของอันดาถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องนะคะเนื่องจากตัวตั้งนะคะเป็นจำนวนที่มากกว่านะคะในการหาผลต่างเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบตัวตั้งเป็นจำนวนที่มากกว่าถูกต้องต่อไปเมื่อหาผลลบนะคะเราก็นำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาเขียนให้ตรงกันถูกต้องเลยหลังจากเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วขีดเส้นใต้1เส้นเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางถูกต้องเรียบร้อยจากนั้นหาผลลบในหลักหน่วยหาผลลบในหลักหน่วยค่ะอันดาหลักหน่วย2หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือ 0หน่วยอันดาตอบใส่ไมค์ได้เลยนะคะเหลือ0หน่วยนักเรียนคะหลักหน่วยนักเรียนตอบ0มั้ยคะถ้าตอบ0ถูกต้องแล้วหลักหน่วยต่อไปหลัก10ค่ะ90ลบด้วย40เหลือ
1: 50
0: เหลือ50เขียน5ในหลัก10นักเรียนเขียน5ในหลัก10มั้ยคะ
2: เขียนค่ะ
0: แสดงว่าคำตอบในหลัก10ถูกต้องต่อไปหลัก100 500ลบด้วย600ได้มั้ยคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ยังไม่ได้ต้องทำยังไงลูก
1: กระจาย
0: กระจายจากหลักถัดไปทางซ้ายตอนนี้ลบในหลักร้อยอยู่เวลากระจายนักเรียนกระจายหลักอะไรคะ
1: หลักพัน
0: หลักพันหลักพันมีอยู่ 9,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 8,000 นะคะหลักร้อยมีอยู่500นะคะได้รับกระจายมา10,000กลายเป็น1,500ใช่ไหมลูกตอนนี้1,500ลบด้วย600ได้หรือยัง
1: ได้แล้ว
0: เหลือเท่าไหร่คะเหลือ900หนูตอบดังๆใส่ไมค์เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินเหลือ900ใช่ไหมลูกโอเคเหลือ900ต่อไปหลักพันค่ะจาก 9,000 เมื่อสักครู่เหลือ 8,000 8,000 ลบด้วย 7,000 เหลือ
1: 1,000 ค่ะ
0: เหลือ 1,000 นักเรียนคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะคำตอบคือเท่าไหร่คะอันดา
1: 1,950
0: 1,950 นักเรียนคนอื่นๆถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องนะคะเลขโดดที่เราสุ่มมาได้มาสร้างเป็นจำนวน4หลัก2จำนวนพบว่าเมื่อหาผลต่างแล้วเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบมีการกระจายแค่กี่หลักคะนักเรียนแค่1หลักใช่ไหมคะตัวอย่างนี้แค่1หลักนะคะเราสามารถพบเจอนะคะโจทย์การหาผลลบที่กระจาย1หลักกระจายมากกว่า1หลักหรือไม่มีการกระจายเลยก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้นะคะในการหาผลลบต่างๆนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้หาคำตอบได้ในทุกสถานการณ์โอเคอันดาทำงานเรียบร้อยมากขีดเส้นใต้1เส้นขีดเส้นใต้2เส้นที่คำตอบนะคะและตอบเป็นตัวเลขไทยเขียนเลขไทยได้อย่างถูกต้องตามที่ครูกันสอนเลยใช่ไหมคะและขีดเส้นใต้หลังจากที่จบ1ข้อถ้านักเรียนคนไหนนะคะลืมขีดเส้นใต้หรือว่ายังทำส่วนไหนไม่เรียบร้อยนักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะและตรวจที่คำตอบของตนเองได้เลยถ้าใครทำถูกต้องนะคะถ้ายังไม่ถูกต้องนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะโอเคนักเรียนอันดาทำถูกต้องเลยปรบมือให้อันดาหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนบางคนนะคะในห้องต้นทางนี้หลายคนที่ทำได้เรียบร้อยและถูกต้องแต่ว่าคุณครูได้สุ่มเลือกมาแค่1คนเท่านั้นนะคะนักเรียนปลายทางนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 นะคะมีการกระจายมากกว่า1หลักจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักค่ะนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักได้เอ๊ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนบอกขั้นตอนได้หรือยังคะอาจจะได้หรืออาจจะยังไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถบอกขั้นตอนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า1หลักได้ค่ะมีการแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปที่เกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มาดูกันว่าข้อนี้เราจะต้องกระจายกี่หลักมากกว่า1หลักไหมและมากกว่า1หลักมากกว่าไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโจทย์ข้อนี้ขอให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบ1 2 3เริ่ม
2: 86,600
0: ลบด้วย 2,536 เท่ากับเท่าไรเมื่อเราจะหาผลลบโดยวิธีการตั้งลบขั้นตอนที่1เราต้องทำอย่างไรนะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเริ่มจากตัวตั้ง86,600

0: ยถ้าเราเขียนชื่อหลักด้วยเราต้องเขียนเลขโดดให้ตรงหลักแต่ตอนนี้เราไม่เขียนชื่อหลักนะคะจากนั้นนำตัวตั้งมาเขียนไว้ลบด้วยจำนวนที่2ที่เป็นตัวลบ2536นักเรียนคะ2536มีกี่หมื่นมีกี่หมื่นคะ0หมื่นใช่ไหมลูกไม่มีเลขโดดในหลักหมื่นแสดงว่ามี0หมื่นไม่ถึง1หมื่นเพราะฉะนั้นในหลักหมื่นเขียนเลขอะไรเขียนเลข0 0อยู่หน้าสุดไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมคะเราไม่เขียนต่อไปเลข2อยู่ในหลักพันนะคะซึ่งตรงกับเลข6ในหลักพันตรงนี้เขียน2ให้ตรงหลักพัน5ให้ตรงหลัก100 3ให้ตรงหลัก10และ6ให้ตรงหลักหน่วยก็จะได้ดังนี้เลย 2,536 จากนั้นทำอะไรต่อคะนำจำนวนในแต่ละหลักมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย6หน่วยเหลือลบได้ไหมลูกไม่ได้มีอยู่0เอาออกไป6ได้อย่างไรใช่ไหมไม่ได้ต้องทำการกระจายจากหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายคือหลัก10เป็น0มีให้กระจายไหมคะไม่มีให้กระจายเพราะฉะนั้นจะต้องไปกระจายในหลักใดต่อ100ใช่ในกรณีที่หลักถัดไปทางซ้ายเป็น0ไม่มีให้เรากระจายเราก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายคือหลัก100เรากระจาย600ไปให้หลักหน่วยเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ต้องกระจายในหลักที่อยู่ใกล้กันนะหลัก10ตอนนี้เราต้องไปกระจายหลัก100หลัก100มีกี่ร้อย600กระจายกี่ร้อยดีคะ
1: 100
0: กระจายแค่100พอจาก600เหลือ500นะคะต่อไป100ที่เรากระจายให้หลัก10 100เท่ากับกี่10 100เท่ากับ10 10เพราะฉะนั้นหลัก10ได้รับการกระจายมา10 10รวมกับของเดิมอีก0 10กลายเป็น
1: 10
0: 10นั่นเองนะคะตอนนี้หลัก10เราลบหลัก10เลยไหมคะลูกไม่นะเพราะว่าเรากำลังทำการลบในหลักหน่วยอยู่เราก็ต้องกระจายกระจายจำนวนจากหลัก10ไปให้หลักหน่วยหลัก10ตอนนี้มี10 10แล้วมีให้กระจายแล้วเนาะดังนั้นเราก็กระจายไปให้หลักหน่วยกระจายไปกี่10
1: 10
0: กระจายไป1 10จาก10 10เหลือ
1: 0
0: จาก10ก็เหลือ94ใช่ไหมคะ10 10เหลือ90ต่อมาจาก10 10เหลือ90กระจายให้หลักหน่วย1 10ดังนั้นหลักหน่วยได้มาเท่าไหร่1 10หรือว่า10หน่วยนั่นเองตอนนี้หลักหน่วยเป็น10ลบด้วย6แล้ว10ลบด้วย6เหลือ
1: 4
0: เหลือ4นะคะ4หน่วยนั่นเอง10หน่วยลบด้วย6หน่วยเหลือ4หน่วยต่อไปหาผลลบในหลัก10ผลลบในหลัก10ตอนนี้ตัวตั้งเป็น0อยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวตั้งตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว
1: 9
0: เป็น90แล้วอ่ะ90ลบด้วย30เหลือ
1: 60
0: เหลือ60เขียน6ในหลัก10ต่อไปหลัก100หลัก100 500ลบด้วย500เหลือ
1: 100
0: 100เขียน0ในหลัก100ข้าวหอมกำลังอยู่หลัก100อยู่นะคะต่อไปหลัก1000 6,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ
1: 4,000
0: เหลือ 4,000 เขียน 4ในหลัก 1,000 สุดท้ายหลัก 10,000 80,000 ลบด้วยเท่าไหร่คะ00,000 เหลือเท่าไหร่คะ 80,000 เพราะฉะนั้นคำตอบเราเป็นเท่าไหร่นักเรียนตอบพร้อมกันค่ะ
1: 84,000
0: 60อะไรคะลูก64 84,00064นั่นเองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลไหมลูก86,600ใกล้เคียงกับ80,000อาจจะเป็น 87,000 ไปแล้วใช่ไหมคะ600นี่เกิน500มาแล้วอาจจะใกล้กับ 87,000 มากกว่า 2,536 ใกล้เคียงจำนวนใดคะ 2,000 หรือ 3,000 ดีอาจจะเป็น 3,000 ใช่ไหม 87,000 ลบด้วย 3,000 เหลือ

0: 84,000 84,064ใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงเลยเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเราก็ตอบเลย 84,064 การหาผลลบของจำนวนนะจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า 1 ลักยากหรือง่ายคะนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่ายากแต่ถ้าเราทำตามขั้นตอนเราจะสามารถหาผลลบได้นะคะต่อไปนักเรียนมาสรุปขั้นตอนการหาผลลบค่ะขั้นตอนที่1เขียนอะไรนะคะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2ล่ะคะหาผลลบใช่ไหมคะลูกโดยการนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันเราเริ่มลบจากหลักอะไรคะหลักหน่วยต่อไปหลัก10ต่อไปหลักร้อยต่อไปหลักพันต่อไปหลักหมื่นนั่นเองนักเรียนถ้ามีหลักแสนก็ลบในหลักแสนหลังจากหลักหมื่นใช่ไหมคะลูกเริ่มลบจากหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนั่นเองถ้ามีหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทำยังไงคะลูกต้องกระจายจากหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายนะคะถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจะต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายแล้วนำมารวมกับหลักนั้นแล้วจึงลบกันอีกครั้งต่อไปถ้าหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายของเราที่เราไปกระจายเป็นเลขศูนย์ล่ะทำยังไงดีเราก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปของตัวนั้นอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็น0เราก็ต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลำดับด้วยนะคะเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นของนักเรียนแล้วเราสรุปขั้นตอนการหาผลลบเสร็จแล้วต่อไปจะให้นักเรียนเริ่มหาผลลบด้วยตนเองด้วยโจทย์ข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ 25,000 ลบด้วย 17,225 เท่ากับเท่าไรนักเรียนนะคะเขียนโจทย์ประโยคสัญลักษณ์นี้ลงในสมุดแล้วเขียนเป็นข้อที่2ต่อจากเมื่อสักครู่เลยนะคะจากนั้นแสดงวิธีหาผลลบโดยการตั้งลบและเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยหลังจากจบ1ข้อขีดเส้นใต้เสร็จ1ข้อนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะถ้าหากว่ามีนักเรียนสอบถามคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีหาผลลบลงในสมุดถ้าไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้เลยพร้อมจะดูโจทย์ไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะนี่เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: อนนี้นักเรียนต้นทางของเราทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเสร็จหรือยังเอ่ยให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเฉลยกันค่ะนักเรียนคะตัวตั้งคือ 25,000 ลบด้วยตัวลบคือ 17,225 ในขั้นตอนที่1ที่เราสรุปด้วยกันเมื่อสักครู่วิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบขั้นตอนที่1คืออะไรคะ
1: การเลขโดดให้ตรง
0: เขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะตัวตั้งคือ 25,000 ลบด้วยตัวลบคือ17,225 นะคะหลักหมื่นตรงกับหลักหมื่นหลักพันตรงกับหลักพันหลักร้อยตรงกับหลักร้อยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักหน่วยตรงกับ

0: หน่วยต่อไปเริ่มหาผลลบหาผลลบนะคะหาทีละหลักโดยเริ่มจากหาผลลบในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย5หน่วยได้หรือยังคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้ต้องกระจายในหลัก10หลัก10เป็น0ทำอย่างไร
1: กระจายในหล
0: ัก ถัดไปก็คือหลักร้อยหลักร้อยเป็น0ทำอย่างไร
1: กระจายในหล
0: ักถัดไปก็คือหลักพันนั่นเองนะคะจาก 5,000 เหลือจาก 5,000 เหลือ 4,000 นะคะต่อไปหลักพันกระจายไปให้หลักร้อยเมื่อสักครู่นี้กระจายไป 1,000 ใช่ไหมคะ 1,000 เท่ากับกี่ร้อย 1,000 เท่ากับ10ร้อยเพราะฉะนั้นหลักร้อยตอนแรกเป็น0ได้รับการกระจายมา10ร้อยจึงกลายเป็น10นั่นเองต่อไปนะคะหลักร้อยเราต้องกระจายให้หลัก10ไหมคะต้องกระจายเพราะตอนนี้เราลบในหลักหน่วยอยู่ใช่ไหมเราต้องกระจายไปให้ถึงหลักหน่วยก่อนหลักร้อยมีอยู่10ร้อยกระจายไป100เหลือ900นะคะดังนั้นหลักร้อยเหลือ900นะคะ900เสร็จแล้วกระจายไปให้หลัก10หลัก10เดิมมีอยู่0 10ใช่ไหมคะได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับกี่10 100เท่ากับ10 10เพราะฉะนั้นในหลัก10จึงกลายเป็น10นั่นเอง10 10นะคะต่อไปหลัก10เราลบได้เลยไหมยังนะเพราะว่าเราต้องการหาผลลบในหลักหน่วยหลัก10ต้องกระจายให้หลักหน่วยด้วยหลัก10ตอนนี้มีอยู่10 10กระจายไป1 10เหลือ90นั่นเองนะคะหลักหน่วยเดิมมีอยู่0ได้รับการกระจายมา1 10จึงกลายเป็น10หน่วยนั่นเองนะคะ10หน่วยเราต้องนำ10หน่วยนี้กระจายไปให้หลักไหนอีกไหมคะไม่ต้องแล้วตอนนี้เราหาผลลบในหลักหน่วยเดิมยังลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแต่ตอนนี้ได้รับการกระจายมาแล้วตอนนี้ลบได้แล้วเราหาผลลบได้เลยหลักหน่วยไม่ต้องไปกระจายให้หลักอื่นแล้วนะคะ10หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ
1: 5หน่วย
0: เหลือ5หน่วยต่อไปหลัก10 90ลบด้วย20เหลือ
1: 70
0: เขียน7ในหลัก10ต่อไปหลักร้อย900ลบด้วย200เหลือ
1: 700
0: เขียน7ในหลักร้อยต่อไป 4,000 ลบด้วย 7,000 เหลือ
1: 700
0: ลบได้ไหมลูกยังไม่ได้ 4,000 น้อยกว่า 7,000 ยังลบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปกระจายจากหลักหมื่นหลักหมื่นมีอยู่ 20,000 กระจายไป 10,000 เหลือกระจายไป 10,000 เหลือ 10,000 ตอนนี้หลักพันได้รับการกระจายมา 10,000 10,000 เท่ากับกี่พัน
1: 10,000
0: 10,000 รวมกับของเดิมที่มีอยู่อีก 4,000 กลายเป็น
1: 14,000
0: 14,000 หลักพันจึงเป็น14 14,000 ลบด้วย 7,000 เหลือ
1: 7,000
0: เหลือ 7,000 นะคะต่อไปหลักหมื่น 10,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ
1: 00,000
0: ในหลักหมื่นเป็น0เราไม่เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เลข0เมื่ออยู่หน้าสุดนะคะไม่เขียนก็ได้ดังนั้นคำตอบของเราคือ 7,775 นั่นเองนะคะตอบ 7,775 ไหนใครถูกต้องเลยนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานมีเครื่องหมายลบไหมคะขีดเส้นใต้หรือยังขีดเส้นใต้2เส้นที่คำตอบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้จบ1ข้อในข้อนี้ด้วยต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอะไรการหาผลลบของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบนั่นเองวันนี้มีการกระจายมากกว่า1หลักใช่ไหมคะขั้นตอนแรกในการหาผลลบโดยการตั้งลบคือเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นทำยังไงคะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันได้เลยเริ่มจากหลักไหนก่อน
1: หล
0: ักหน่วยต่อไปหลัก

10ต่อไปหลัก100ต่อไปหลักพันแล้วก็หลักหมื่นตามลำดับนะคะถ้าจำนวนในหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบก็ต้องกระจายจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นก่อนแล้วจึงลบกันถ้าจำนวนหลักถัดไปทางซ้ายเป็น0เราก็ต้องกระจายจำนวนจากหลักไปทางซ้ายเรื่อยๆใช่ไหมคะที่อยู่ติดกันตามลำดับเลยต่อไปแบบฝึกหัด 2.8 แบบฝึกหัด 2.8 มีแค่2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่ให้นักเรียนหาผลลบโดยแสดงวิธีทำเหมือนกับที่นักเรียนทำลงในสมุดเลยนะคะแต่อันนี้อยู่ในชุดกิจกรรมนะคะหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายมากกว่า1หลักนะคะต่อไปข้อที่2ใหญ่ให้โยงเส้นจับคู่ประโยคสัญลักษณ์กับคำตอบการโยงเส้นจับคู่ประโยคสัญลักษณ์กับคำตอบนี้นักเรียนสามารถนำเรื่องการตรวจสอบความสมเหตุสมผลมาช่วยในการหาคำตอบได้นะคะบางครั้งนักเรียนจะอาจจะหาผลลบในหลักหน่วยได้ตรงกับจำนวนใดแล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วจับคู่โยงเส้นได้เลยนะคะในข้อที่1นะคะก็จะมีอยู่2ข้อย่อยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นการโยงเส้นจับคู่คุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การอะไรคะการลบซึ่งจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การบวกเลยนะคะเราจะมาเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด 2.9 นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเช่นเครื่องคิดเลขนะคะป้ายคำตอบกอไก่ขอไข่ดังเช่นกิจกรรมที่เราได้ร่วมทำด้วยกันในครั้งที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการบวกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชแล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์

0: synthesis gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและเห็นพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องสภาพเป็นอะไร
7: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
8: เซฟตี้โฟโอ
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA
11: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เด็กๆมาถึงโรงเรียนเด็กๆได้สังเกตหรือไม่ว่าใต้โต๊ะของเราได้จัดหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยดีหรือไม่นะเด็กปลายทางเราสำรวจซิเรียบร้อยดีไหมหนังสือของเราที่จัดเรียงไว้เล่มเล็กอยู่บนสุดเล่มใหญ่อยู่ล่างสุดเรียงแบบนี้หรือไม่หรือบางครั้งใต้โต๊ะของใครกลายเป็นถังขยะไปแล้วมีไหมนะเด็กต้นทางมีไหมของต้นกล้าบอกว่าต้นกล้าก็จะแยกเป็นฝั่งหนึ่งเป็นสมุดฝั่งหนึ่งเป็นหนังสือหรือบางคนก็จะเอาหนังสือเล่มใหญ่สุดไว้ด้านล่างแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเล่มที่เล็กสุดด้านบนแล้วก็แยกกระเป๋าดินสอกระปุกดินสอดินสอยางลบไม้บรรทัดไว้อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้แต่หวังว่าเด็กๆปลายทางและต้นทางคงไม่มีโต๊ะใครที่เป็นถังขยะใช่ไหมมีไหมเด็กๆต้นทางมีใครใต้โต๊ะเป็นถังขยะแล้วหรือไม่ไม่มีนะเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นดีมากโต๊ะของเราสะอาดกระเป๋านักเรียนของเราสะอาดชุดของเราสะอาดร่างกายของเราสะอาดแสดงว่าเราก็จะพร้อมที่จะทำให้ลูกเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยในวันนี้เพราะว่าสุขภาพกายของเราก็ดีสุขภาพใจของเราก็ดีสภาพแวดล้อมในห้องของเราก็สะอาดพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาดังนั้นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายได้2ออกอ่านออกเสียงคําที่มีเสียงพยัญชนะท้ายได้และ3วิเคราะห์สระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายในนิทานได้และมีมารยาทในการอ่านใครกลับไปทบทวนมาแล้วบ้างว่าสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายคืออะไรใครกลับไปอ่านทบทวนมาแล้วเด็กๆปลายทางและต้นทางยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยเด็กๆต้นทางไม่มีเลยโอ้ my god นะเด็กๆปลายทางมีไหมกลับไปอ่านทบทวนมาต้นทางมี EQ EQ บอกผมกลับไปอ่านมาครับใช่ไหมมีใครอีกบ้างที่กลับไปอ่านมามีเปล่าไม่มีแสดงว่ามันง่ายเกินหรือว่าเราเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าขี้เกียจแบบไหนกันแน่ยังไม่รู้อาจจะง่ายเกินเพราะเป็นสระที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ป.1 ป.2 เรื่องของสระต่างๆอาจจะไม่ต้องทำเอาเข้าใจมากแต่ถ้ากลับไปอ่านทบทวนความรู้นี่จะถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทบทวนเราจะลืมไหมลูกลืมถึงแม้จะง่ายแค่ไหนเราก็ลืมเหมือนคุณครูกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเป็นครูภาษาไทยถ้าเกิดว่าอยู่จนอายุประมาณนี้ก็คงจะท่องกอไก่ถึงคำนกฮูกแทบจะผิดแล้วบางทีเพราะว่าเราไม่ได้ท่องนานใช่ไหมก็อาจจะผิดพลาดได้ดังนั้นเรื่องง่ายๆก็ต้องกลับไปทบทวนบ่อยๆเราจะได้มีความจำที่ถาวรและมั่นคงนั่นเองครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆต้นทางและปลายทางอยากจะถามเด็กๆว่านักเรียนได้เรียนรู้สระอะ

0: ไรไปแล้วบ้างอีคิวส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกอีคิวยกมือแล้วเรียนเรื่องของสระอะไรไปแล้วบ้างเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับ
1: สระผสมและสระเดียวครับ
0: สระผสมและสระเดียวถูกต้องครับปรบมือให้กับอีคิวหน่อยครูขอเดินไปมอบดาวนี่นะครับเก่งมากเลยมีใครจำได้ไหมเนี่ยว่าสระเดียวกับสระผสมคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะเราเรียนสระเดียวกับสระผสมไปแล้วสระเดียวมีกี่เสียง1เสียงตายแล้วฉันอ้าวกี่เสียงเรียกไปทาง18เสียงจริงเหรอโอเคแล้วสระผสมมีกี่เสียง3เสียงรวมเป็นกี่เสียงละ21เสียงแล้ววันนี้เราจะเรียนสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายซึ่งเราเรียกว่าสระเกินซึ่งมันเกินมาอย่างไรเราไปดูความหมายของสระเกินพร้อมๆกันเลยครับสระเกินคืออะไรเด็กๆปลายทางยืนขึ้น1คนและต้นทางอาสาสมัคร1คนเพื่ออ่านตามครูกันอ่ะต้นกล้ายกก่อนนะครูให้สิทธิ์คนที่ยกก่อนโอเคเอายืนขึ้นเด็กปลายทางยืนขึ้นนะครับ1คนตอนนี้แล้วก็อ่านความรู้ตามครูการพร้อมๆกับต้นกล้านะส่วนคนที่เหลืออ่านที่ไหนในใจถ้าพร้อมแล้วอ่านกันเลยสระเกิน
2: สระเกิน
0: สระเกินคือ
2: สระเกินคือ
0: สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียว
2: สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียว
0: ต่างกันที่
2: ต่างกันที
0: ่สระเกิน
2: สระเกิน
0: จะมีเสียงพยัญชนะประสม
2: จะมีเสียงพยัญชนะประสม
0: หรือสะกดอยู่ด้วย
2: หรือสะกดอยู่ด้วย
0: มี8เสียง
2: มี8เสียง
0: ปรบมือให้กับต้นกล้าและเพื่อนปลายทางด้วยครับยอดเยี่ยมมากอ่านแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็อ่านเก่งนะครับมาดูกันสรุปแล้วสระเกินคืออะไรลูกคือสระทำไมมันถึงเรียกว่าสระเกินเพราะว่ามันมีอะไรซ้ำมีเสียงซ้ำกับสระเดียวแล้วก็มีเสียงของพยัญชนะไอ้ลูกประสมอยู่ด้วยนะครับผสมอยู่ด้วยมีทั้งหมดกี่เสียง8เสียงพอเดาได้ไหมว่ามีอะไรบ้างได้ไหมถ้าเดาไม่ได้มาดูตัวแรกกันสระแรกเคยเห็นหน้าตามันไหมลูกเรียกว่าสระอะไรสระอัมก็คือผสมจากสระอะและมีพยัญชนะมอม้าสะกดเราจะอ่านว่าอัมไหนพูดสิอัม
3: อ
0: ั
3: ม
0: อัมเด็กๆปลายทางก็อ่านพร้อมเพื่อนด้วยอีกหนึ่งรอบอัมมาออกเสียงเหมือนมีมอม้าเป็นอะไรลูกเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังใช่ไหมเช่นคำว่าจำนำลองพูดสิจำนำหรือบางครั้งก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงยาวได้เช่นคำว่าน้ำเราไม่อ่านว่าคุณครูครับวันนี้ผมกระหายน้ำจังเลยครับนะเราก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงยาวได้ว่าครูครับผมกระหายน้ำจังเลยครับคุณครูก็อ่านเป็นเสียงยาวได้นะเช่นน้ำแบบนี้เป็นเสียงยาวต่อมารูปนี้ล่ะสระอะไรเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าคือสระไอไม้อะไรไม้ม้วนก็คือผสมจากเสียงสระอะและมีพยัญชนะยอยักษ์สะกดนี่ไงไอเห็นไหมออะยอไอไอยะไม่ใช่ไอยะนะไอยะเวลาออกเสียงครูออกเสียงเยอะเยอะเมอะเมอะเพื่อให้เห็นเสียงที่ชัดเจนว่ามันมีเสียงพยัญชนะตัวอะไรยอยักษ์ผสมอยู่ด้วยไอยะไอยะเช่นคำว่าอะไรได้บ้างลูก
3: ใจ
0: ใจอะไรอีก
3: ใส
0: ใสอะไรอีกได้แล้วได้แค่นี้โหในบนกระดานเนี่ยเองอะไรลูกคำอื่นในอะไรอีกฮะยายอะไรอีกนะอะไรนะใส่หรือบางครั้งแน่นอนมันก็สามารถอ่านออกเสียงเป็นเสียงยาวได้เช่นคำว่าอะไรลูกนึกสิตายเช่นคุณวันนี้ผมจะไปเที่ยวภาคใต้ครับไปเที่ยวภาคใต้คงไม่มีใครพูดว่าผมไปเที่ยวภาคใต้ครับไปภาคใต้มีไหมเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวภาคใต้นะมันก็อ่านออกเสียงยากนิดนึงก็สามารถออกเสียงเป็นเสียงยาวได้ว่า ใต้นะภาคใต้ต่อไปรูปนี้ล่ะมีสระไอไม้ม้วนก็ต้องมีสระไอไม้มาลายประสมจากเสียงสระอะและมีพยัญชนะยอยักษ์สะกดเหมือนสระไอไม้ม้วนเลยเช่นคำว่าไม่กับไหมออกเสียงยาวได้เหมือนกันเช่นคำว่าไม้ไม้วันนี้ผมเอาไม้มาเรียนวิชาการงานครับคุณครูสอนให้ตอกตะปูปอกปอกปอกปอกปอกปอกปอกคงไม่มีใครบอกว่าผมเอาไม้มาครับวันนี้เอาไม้มาด้วยเอาไม้มาเอาไม้เราออกเสียงยาวได้นะครับอ่ะต่อไปสระนี้บ้างสระอะไรสระเอาก็คือการผสมเสียงสระเอาแล้วมีพยัญชนะวอแหวนสะกดนะครับวิธีการจับก็เอาเอามีเสียงวอแหวนสะกดเช่นคำว่าเขาพูดสิเขา
3: เขา
0: เขา
3: เขา
0: ปากต้องลงที่วอแหวนด้วยอู้อย่างนี้นะเออเขา
3: เขา
0: ดูปากคู่กันเขา
3: เขา
0: ปลายทางด้วยนะเกาเหลา
3: เกาเหลา
0: เอออร่อยไหมเกาเหลา
3: อร
0: ่อยเอออ่ะแต่ก็ใช่เกาเหลาคือไม่มีเส้นใช่เลยอ่ะแล้วก็สามารถอ่านออกเสียงเป็นเสียงยาวได้ลองทายซิเช่นคำว่าอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าอ่านว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่แปลกๆไหมแปลกๆก็ต้องเป็น5 6 7 8 9สระเอาก็สามารถออกเสียงยาวได้เช่นกันต่อไปเป็นตัวนี้บ้างอ่านว่าอะไรเนี่ย
3: ร
0: ื้อผสมจากพยัญชนะที่มีรอเรือผสมกับเสียงสระอึรออึรึบางครั้งเราเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงริได้เช่นคำว่ากฤษณาหรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเรได้เช่นคำว่าเริกเดี๋ยวเรื่องรึรือเนี่ยเราก็จะมีเรียนอีก1ชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงนะอันนี้เอาบอกเป็นความรู้พื้นฐานก่อนว่าตัวรึมันก็เป็นสระเกินเพราะว่ามีรอเรือผสมกับเสียงสระอึนั่นเองและตัวนี้ล่ะอ่านว่ารึลองทายซิมีตัวอะไรกับตัวอะไรผสมกัน
3: ร
0: อเรือกับเสียงสระอือก็อ่านออกเสียงเป็นรือตัวนี้ล่ะเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าตัวลึคือเสียงลอลิงผสมกับเสียงสระอือนั่นเองและตัวสุดท้ายก็คือลือใช่ไหมครับก็คือผสมกับพยัญชนะอะไรลอลิงกับสระสระอือนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมดของสระเกินมีทั้งหมดกี่เสียงทบทวนคำนี้แหละทบทวนแล้วสระไอเอาไม่เอาสระอำผสมด้วยเสียงสระใดแล้วก็มีพยัญชนะตัวใดใครจะตอบยกมือขึ้นหรือจะช่วยกันตอบช่วยกันตอบเอาว่ามาเด็กปลายทางด้วยเสียงสระอำมีเสียงสระอะไรเสียงสระสระอะผสมกับพยัญชนะตัวมอม้าอัมเช่นคำว่าอะไรจำขำนำบางครั้งออกเสียงยาวได้ไหมได้เช่นคำว่าอะไรน้ำต่อไปสระไอไม้มาลายมีสระอะไรกับเสียงพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดไอไอสระเสียงสระอากับพยัญชนะตัวยอยักษ์เพราะเราอ่านว่าไอไอเช่นคำว่าอะไรสระไอไม้ม้วนใช่ไหมหรือไม้มาลายเมื่อกี
3: ้
0: ไม้มาลายเช่นคำว่าอะไรไม่ไหมอะไรอีกใสใช่ไหมไหออกเสียงยาวได้ไหม
3: ได
0: ้เช่นคำว่าอะไร
3: ไม
0: ้ไม้คุณครูครับวันนี้น้องผมร้องไห้ร้องไห้นะฮะไม่ใช่ร้องไห้นะร้องไห้ใช่ไหมบางครั้งก็อ่านออกเสียงยาวได้ต่อไปสระไม้ม้วนก็เหมือนกันมีเสียงสระอะกับพยัญชนะตัวยอยักษ์เช่นคำว่านายใส่ใจหัวใจใช่ไหมออกเสียงยาวได้ไหมได้เช่นคำว่าอะไรคำว่าอะไรไปเที่ยวภาคตายต้องให้ใบให้ตลอดเลยใช่ไหมต่อไปตัวรึมีเสียงพยัญชนะกับเสียงสระใด
3: รอ
0: เรือกับเสียงสระ อื้อต่อไปตัวมีเสียงรอเรือกับเสียงสระอื้อต่อไปตัวลือคือเสียงลอลิงกับเสียงสระอื้อต่อไปตัวลือเสียงลอลิงกับสะอื้อสระเอาล่ะอันนี้เมื่อกี้ข้ามไปเลยลืมสระเอาเฮ้ออืมมีเสียงสระอะไรเอาเอาเดี๋ยวไปทางตอบได้ไหมเอาเสียงสระอ้ามีวาวแหวนเป็นตัวสะกดแน่นอนแล้วอะไรสระเลยลูกเอาเอาเอาสระเอากับตัววาวแหวนนั่นเองเช่นคำว่าอะไรเกาเหลาคำว่าเขาออกเสียงยาวได้เช่นคำว่า
3: ก้
0: าวนั่นเองอ่ะมาสรุปความรู้เรื่องสระในภาษาไทยบางตำราถือว่าภาษาไทยมี21เสียงก็คือมีเสียงสระเดียว18บวกกับสระผสมอีก3เป็น21ไม่รวมสระเกินทั้ง8เสียงเนื่องจากถือว่าเป็นพยางค์ซึ่งมีหน่วยเสียงในตนเองสมบูรณ์อยู่แล้วก็คือมีพยัญชนะและสระผสมอยู่แล้วเขาจึงไม่นับว่ามันเป็นสระเขาเรียกว่าสระเกินนั่นเองก็เลยนับแค่มีแค่21เสียงคือมีสระเดียวกับสระผสมเท่านั้นนะและไม่รวมสระผสมเสียงสั้นทั้ง3เสียงด้วยก็คือสระเอียเอื้ออัวเนื่องจากมีใช้ในภาษาไทยน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นคำที่เรียนเสียงซึ่งไม่ได้สื่อความหมายอื่นเช่นเพี้ยเปี้ยพวะเป็นต้นนะก็เลยไม่นับเสียงสั้นของสระผสมดังนั้นสระในภาษาไทยมีกี่เสียง21เสียงนั่นเองเก่งมากถ้าเก่งขนาดนี้ก็ไม่ได้มามือเปล่าคุณครูก็มีนิทานมาฝากอีกแล้วลองอ่านนิทานเรื่องอะไรเด็กๆไปทานและต้นทางอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: น
0: ิ
3: ทานสระเสียง
0: ใสอ้าวด้านล่างไม่อ่านหรออ่ะมาอีก1รอบอ่ะปลายทางอ่านด้วยกัน1 2 3อ่านว่าน
3: ิทานสระเส
0: ีย
3: งใส
0: นิทานสระเสียงใสสระอำไอไอเอาไปฟังนิทานพร้อมยังพร้อมแล้วไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องให้หาคำที่ผสมด้วยสระอำไอไอเอาแน่นอนนั้นฟังไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานสระเสียงใสกันเลยผึ้งน้อยชื่อดำ
3: ผึ้งน้อยช
0: ื่อ
3: ดำอ
0: ยู่กับแม่ใกล้บึงบัวใหญ่ที่เชิงเขาไม่ไกลจากน้ำตก
3: จะ
0: เด็กปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนเลยนะทุกเช้าผึ้งน้อยใส่เสื้อใหม
3: ่
0: บินไปหาน้ำหวานมาใส่ไห
3: เก
0: ็บไว้ใต้ต้นไม้ที่มีใบสีทองใครใครก็ชมว่าผึ้งน้อยขยัน
3: ใครใครก็ชมว่าผึ้งน้อยขยัน
0: แม่ของผึ้งน้อยเฝ้าดูแลเอาใจใส่
3: แม่ของผึ้งน้อยเฝ้าดูแลเอาใจใส
0: ่และทำอาหารให้ผึ้งน้อยกินมีคนไม่อ่านด้วยนะใช่ไหมแม่สอนว่า
3: แม่สอนว
0: ่
3: า
0: ถ้าไปไหนแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้ให้ดูเงาของใบบัว เอ๊ะทำไมเธออ่านไม่ได้ล่ะมันเป็นนิทานใช่ไหมก็ต้องทำเสียงด้วยนะเด็กปลายทางทำใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติเธอทำเสียงแม่สิจะเป็นเสียงย่อยเหมือนพ่อด้วยไงล่ะก็ต้องเสียงแม่สิใช่ไหมเอามาเด็กปลายทางตั้งสติต้นทางด้วยเอาใหม่เอาใหม่
3: แม
0: ่
3: สอนว
0: ่
3: า
0: ถ้าไปไหนเธอจะขำอะไรล่ะนิทานนะเอาไม้อีกหนึ่งรอบทำให้ได้เวลาเราเล่านิทานใช่ไหมไปแข่งเล่านิทานก็ต้องมีเสียงเล็กเสียงน้อยใช่ไหมมันก็ต้องทำให้ได้โอเคไหมทำให้ได้นะเป็นเพื่อนกันแม่สอนว่า
3: แม่สอน
0: ใกล้ค่ำฝนตกพรำพรำ
3: ทำให
0: ้
3: ไม
0: ่
3: เห
0: ็
3: นเงาใบบ
0: ั
3: ว
0: พึ่งน้อยหลงทางแต่ไม่ร้องไห้ได้ยินเสียงแม่แว่วๆออกมาเธอนี่เสียงปกติไม่ต้องเสียงแม่แม่จบแล้วเอาอีกหนึ่งครั้งพึ่งน้อยหลงทางแต่ไม่ร้องไห
3: ้
0: บินไปถามทางลุงเต่าในน้ำใส
3: บ
0: ิน
3: ไปถามทางล
0: ุ
3: งเต
0: ่
3: าในน
0: ้
3: ำใส
0: บ
3: ินไปถามทางลุงเต่าในน้ำใส
0: พึ่งน้อยดีใจ
3: พึ่งน้อยดีใจ
0: บินไปตามทางที่ลุงเต่าบอก
3: บินไปตามทางที
0: ่
3: ล
0: ุ
3: งเต
0: ่
3: าบอก
0: ใช่โย่ใช่โย่พบแล้วบ้านเราโอ้โหแสบหูมากเลยอ้าประเภทกับตัวเองหน่อยครับเก่งมากเอาละรู้เลยว่าเด็กๆปลายทางและต้นทางคงจะต้องเป็นนักเล่านิทานที่เก่งที่สุดในโลกแน่นอนเพราะว่าทำเสียงได้เก่งมากอ้าถ้าเธอเสียงทำเสียงแม่เธอจะทำเป
4: ็
0: น
4: แม่สอนว่า
0: ใช่ไหม
4: ถ้าหลงทางให้ดูใบบัวแม่ก็จะเสียงห้าวเกินไปใช่ไหม
0: ก็ต้องเป็นเสียงเล็กๆก็เสียงผู้หญิงใช่ไหมเออแต่ไม่ต้องหวีดเสียงแรงแสบหูอ่ะเก่งเก่งเก่งถือว่าเล่านิทานได้เก่งนะครับฝึกไว้ฝึกไว้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดจากนิทานเรื่องนิทานเสียงสระเสียงใสเด็กๆก็ต้องมาหาคำที่ประสมด้วยสระอำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอาโดยที่คุณครูจะให้เด็กออกมาเป็นกลุ่มเหมือนเดิมโดยเริ่มที่กลุ่มที่1เลยลูกเชิญมาด้านหน้าเลยมาเพื่อนที่เหลือในห้องและปลายทางช่วยกันดูนะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอะไรนะครับเดี๋ยวครูถือไมค์ให้ไหมหนูใครถือคนนึงเลยแล้วก็พูดว่ามีคำว่าอะไรบ้างลูกใครพูดเก่งๆน้ำวงกลมได้เลยเด็กๆปลายทางช่วยกันดูซิมีคำว่าอะไรบ้าง
5: ดำ
0: ดูให้ครบนะสระอำสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระเอานะกลุ่มหนึ่งทำแค่สองบรรทัดพอทำแค่สองบรรทัดพอเดี๋ยวแบ่งกลุ่มอื่นบ้างนิทานเรามีน้อยใช่ไหมพูดด้วยสิพูดด้วยมาอยู่ไหนมีคำว่าอะไรอีกคะแตงกวาเอาได้คำแรกเลยแตงกวามีคำว่าอะไร
5: ดำ
0: ค่ะคำที่สอง
5: ใกล้
0: คำที่3
5: ใหญ
0: ่คำที่4หมดยังหมดยังสระอำไอเอาช่วยกันช่วยกันรอดไหมนะรอดอยู่
5: ไกล
0: ไกลช่วยกันช่วยกัน
5: เขา
0: จ้าอะไรอีกอ้ำไอเอาเธอไม่น่าจะข้ามคำนั้นไปได้เลยนะมันใกล้กันนะเมื่อกี้เอาใหม่เอากลมวงกลมไปก่อนวงกลมไปก่อนต
5: ั้
0: งสติตั้งสตินั่นไงอ้ำไอเอาบทยางเอาสองบรรทัดสองบรรทัดยังมีอยู่ใช่ไหมลูกยังมีอยู่ใช่เปล่าคิดว่าหมดหรือยังเอาสองบรรทัดพอหมดยังลูกหมดยังคะข้าวหอมคิดว่าหมดยัง
6: หมดแล้ว
0: ตอบหนูตอบใส่ไมค์ลูกเพื่อนได้ยินด้วย
6: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วปรบมือให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยครับไปเอาไมค์ให้ครูลูกขอยืมก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับปากกาด้วยมาดูกันว่ากลุ่มหนึ่งจะทำถูกไหมนะเด็กๆต้นทางและปลายทางมาช่วยกันเฉลยหน่อยสองมาทัดแรกคำที่ผสมด้วยสระอำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางตอบเพื่อนตอบพร้อมกับเพื่อนๆเลยคำแรกคือคำว่า
3: ดำ
0: คำที่สองไกลคำที่สาม
3: ย
0: ่อยคำที่สี
3: ่
0: เขาคำที่ห้า
3: ไม
0: ่คำที่หกฮะอะไรนะกลอไอไกลและคำที่เจ็ดน้ำคำที่8 เช้าคำที่9
3: ใส
0: ่ต่อไป2บรรทัดที่เหลือขอเชิญกลุ่มที่2ขอเชิญกลุ่มที่2มาเลยครับผมกลุ่มที่2นะหันหน้าไปหากล้องหน่อยครูจะมีคำถามมาถามครูการอยากจะถามว่าจากการทำงานเรื่องการออกมาหาคำทั้ง2ชั่วโมงที่ผ่านมาคิดว่าเราจะทำแบบไหนที่ทำให้งานของเราประสบความสำเร็จคำถามนี้คำถามระดับ Miss Universe อ้าวแล้วจักรวาลใครจะตอบคิดว่าเรามีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้เราทำงานได้สำเร็จเราต้องทำยังไงจับไม้หนึ่งคนเอาจับเลยลูกใครก็ได้เร็วสแตมออโต้คิดว่าทำอย่างไรลูก
6: ดูทีละบรรทัดครับ
0: ดูทีละบรรทัดนะอะไรอีกช่วยกันคิดดูทีละบรรทัดแล้วก็ทำอย่างไรสแตมลูกเฮ้ยเซอร์กิตลูกเอา
7: ช่วยกันดูครับ
0: ช่วยกันดูแล้วยังไงต่อมีดูทีละบรรทัดช่วยกันดูแล้วก็ยังไงต่อลูก
7: สามัคคีครับ
0: สามัคคีมีอีกไหมมีอีกไหม
7: ช่วยกันดูครับ
0: ช่วยกันดูเหมือนกันแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมลูก
8: ช่วยกันเขียนครับ
0: ช่วยกันเขียนในวงกลมใช่ไหมโอเคอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนี่คือวิธีการที่ทำให้งานของเราสำเร็จเห็นไหมอ่ะกับหลังหันคันนี้ลองทำตามวิธีการที่เราคิดใครจะเป็นคนวงหนึ่งคนเริ่มเลยคำที่ผสมด้วยสระอำไอเอาไปแล้วหนึ่งได้คำว่าอะไรคะใครพูดหนึ่งคนนโมก็ได้ลูกมีคำว่าอะไรบ้างครับ
9: ไม่ครับ
0: ครับต่อไปเลย
9: ไปครับ
0: ไป
9: น้ำครับ
0: น้ำครับ
9: ใส
0: ฮะอะไรนะลูก
9: ใส
0: ต่อไปว่าอะไรหายคำว่า
9: ไหว
0: อะไรนะลูกสะกดซิสะกดซิ
9: ไหว
0: อะไรนะวอไอไวไม่โท
9: ไหว
0: ไหวเก่งมากต่อไปคำนี
10: ้ใต้คร
0: ับ ใต้คำนี
10: ้ไม
0: ้คำต่อไปหนูเพื่อนวงแล้ว
10: ใบ
0: ครับ
10: ใคร
0: ครับใครหมดหรือยังอําไอเอาหมดไหมครับหมดแล้วบอกว่าหมดแล้วแต่ไม่หมดบอกว่ายังไม่หมดหมดยังหมดแล้วใส่ไหมลูก
9: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโปรโมทกับกลุ่มที่2หน่อยจ้าเก่งมากครับไปนั่งทีได้ดูสิว่าจะถูกต้องไหมเอ่ยมาดูกันคำที่ผสมด้วยเสียงสระอําไอเอามีคำว่าอะไรบ้างบรรทัดที่3และบรรทัดที่4เด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมๆกันเลยนะคำแรกคือ
3: ไ
0: ม่คำที่2
3: ไ
0: ป3จ้า4ใส่5
3: ไป
0: 6
3: ไป
0: 7
3: ไ
0: ป8
3: ไป
0: 9
3: ไป
0: 10หมดหรือยัง
3: หมด
0: แล้วต่อไปต้องเป็นกลุ่มที่3จ้าออกมาเลยกลุ่มที่3ยืนแถวเลยลูกเรียง1หน้ากระดานมีคำถามมาถามอีกแล้วกลุ่ม1นี่รอดไปใช่ไหมไม่มีกลุ่ม1ต้องโดนถามอีกสักคำถามนึงถามว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากการทำงานวงกลมแบบนี้ออกมาเป็นกลุ่ม2ชั่วโมงเนี่ยมาหาคำที่ผสมด้วยสระต่างๆหนูทำอย่างไรถึงให้งานของเรากลุ่มของเราประสบความสำเร็จเหมือนกับคำถามของกลุ่มเมื่อกี้นี่แหละทำอย่างไรลูก
7: สามัคคีค
0: ่ะสามัคคีแล้วเห็นไหมต่อไป
7: สลับการวงกลมค่ะ
0: สลับการวงกลมเพื่ออะไรลูกเพื่อครูอยากจะถามต่อแป๊บนึงคุณครูจะสนใจคำตอบของผู้จีเป็นพิเศษผัดกันวงกลมทำไมลูกทำไมต้องผัดกันวงกลมคะเพราะว่า
7: จะได้ให้เท่าเทียมกันค่ะ
0: เท่าเทียมกันแล้วก็บางครั้งทำไมกันลูกเวลาที่เราไม่ได้วงกลมเราชอบทำไมไปว่าเพื่อนใช่ไหมงั้นเราก็ต้องผัดกันดีมากต่อไปคนที่3ว่าอย่างไรจ๊ะ
7: ช่วยกัน

0: ค่ะ
1: ช่วยกันดูโอเคยังไงต่อครับสแตม
2: ช่วยกันเขียนครับ
1: ช่วยกันเขียนช่วยกันวงใช่ไหมก็แบ่งกันต่อไป
3: ช่วยกันคิดดูหาคำให้เพื่อนที่เขียนครับ
1: ช่วยกันคิดดูหาคำเพื่อนเขียนโอเคครบเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วลองลงมือทำซีตามที่เราบอกไว้สองบรรทัดแรกลูกเริ่มเลยหาคำที่ผสมด้วยสระอำไอเอาได้คำว่าอะไรพูดจีพูดซี
2: เฝ้าค่ะ
1: เฝ้าค่ะต่อไป
2: เอาค่ะ
1: เอาต่อไปคำว่าอะไรอีกลูกคำว่าอะไรคะ
2: ใจค
1: ่
2: ะ
1: ใจค่ะต่อไป
2: ใส่ค่ะ
1: ใส่ต่อไปคำว่าอะไรอีกคะ
4: โอ้น่ารักอ่ะ
1: คำว่าอะไรลูก
2: ให้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้จ้าต่อไปเพื่อนในห้องช่วยคิดนะเด็กปลายทางช่วยคิดว่าเพื่อนเขาวงกลมถูกบทนะหรือข้ามคำไหนไปหรือเปล่า
2: ไป
1: จ้าพูดดังๆลูก
2: ไหน
1: หมดหรือยังอัมไอไอเอาอ้าวเร็วปึ๊บไม่ถึงอ่ะใหม่คุณลบให้ลูกก็จ้าจ้าอ่ะลบใครตัวสูงๆมาวงให้พูดจีบหน่อยสิอ้าวสูงๆวงก็ไม่เพื่อนหน่อยเออใช้พูดจีบได้อ่ะคำว่าอะไรลูกพูดจีบอ่านสิลูก
2: ทำ
1: คำไหนอีกและคำว่า
2: จำ
1: หมดหรือยัง
2: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วค่ะอาปรบมือกับกลุ่มที่3หน่อยครับไปนั่งที่ได้เห็นไหมประสบความสำเร็จแล้วมีความสามัคคีมีการช่วยกันคิดช่วยกันดูช่วยกันหาและผลัดกันวงกลมจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมยอดเยี่ยมมากนะมาดูกันลูกคำที่เพื่อนหาจะตรงกับที่ครูเฉลยหรือเปล่าหรือว่าตกหล่นคำไหนไปไหมอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางไปคำแรก
5: เฝ้า
1: เฝ้า
5: เอา
1: ใ
5: จ
1: ใส
5: ่ใส
1: ่
5: ทำ
1: ให
5: ้
1: ไป
5: ไหน
1: จำต่อไปกลุ่มที่4เชิญเลยจ้ามายังไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยนะเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้เหมือนกันครูก็อยากจะสอบถามอีกหันหน้ามาเลยลูกทำหนูมีวิธีการวางแผนอย่างไรทำให้กลุ่มของเราทำงานได้ประสบความสำเร็จลูกคำถามเดียวกันกับเพื่อนนั่นแหละหนูทำยังไงถึงให้
3: สามัคคีครับ
1: สามัคคีสามัคคีแบบไหนถามต่อ
3: ไม่ทะเลาะกันครับ
1: ไม่ทะเลาะกันเมย์คะหนูเดินมาข้างหน้าคนละครึ่งก้าวลูกโดนจอทำไมลูกเมย์ถ้าไม่ได้ก็ช่วยผัดไปก่อนส่งไมค์ไปก่อนได้ทำอย่างไรดีลูกจะโอ๋จะโอ๋เกรงเหรอลูกไม่ต้องเกรงทำยังไงลูกถึงทำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จ
2: ช่วยกันคิดค่ะ
1: ช่วยกันคิดค่ะ
2: ช่วยกันหาค่ะ
1: ช่วยกันหาค่ะ
2: ผัดกันเขียนครับ
1: ผัดกันเขียนครับต่อไปเมย์คนสุดท้ายเมย์ทำยังไงลูก
6: ช่วยกันคิดค่ะ
1: อะไรนะคะ
6: ช่วยกันคิด
1: ช่วยกันคิดลองดูลองลงมือทำถือไมค์คนหนึ่งเพื่อพูดคำต่างๆแล้วก็ที่เหลือวงกลมอ้าวนี่ความสามัคคีหายังสุภาพบุรุษนักนาวาพูดคำว่าอะไรบ้างลูก
3: ไม่ครับ
1: เก่งมาก
3: ได้คร
1: ับ ได้ครับเก่งมากต่อไป
3: ให้ครับ
1: คำว่าอะไรลูกนาวา
3: เงา
1: เ
3: งาครับ
1: เงานะงอเอาเงา
3: ไปครับใกล้ครับคร่ำคร
1: ับ อะไรนะอีกหนึ่งครั้ง
3: ค่ำ
1: ค่ำนะ

0: ต่อไป
1: ทำครับ
0: ทำอ่านว่า
1: พรำครับ
0: พรำครับเก่งมากหมดยังหมดยังหมดยัง

0: ไหมครับ
1: ใบและคำสุดท้ายหมดยังหมดแล้วนะโอเคอ่ะปรบมือกับกลุ่มที่4หน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเหมือนกันมาดูเฉลยกันหน่อยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันคำแรกคือคำว่า
2: ไม่
1: พร้อมกันนะคำต่อไป
2: ได
1: ้ได้ต่อไป
2: ไม
1: ่ให้ต่อไป
2: เงา
1: เงาใบ
2: ใกล
1: ้คำ
2: พร้ำ
1: ทำ
2: ให
1: ้ไม่เงาใบต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมาเร็วด้วยความว่องไวกลุ่มสุดท้ายแล้วมี3บรรทัดเมาๆเลยเมาๆเลยใช่ไหมมาป้ายวงกลมลูกใครจะอ๋อเดี๋ยวถามก่อนต้องถามใช่ๆยืนเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้กลุ่มของเราทำงานได้ประสบความสำเร็จ
3: แบ่งหน้าที่ครับ
1: แบ่งหน้าที่ยังไงลูก
3: มีคนเขียนแล้วก็มีคนบอกครับ
1: ครับแล้วไงต่อ
3: แล้วก็มีคนดูครับว่ามีคำครับ
1: โอเคอ่ะเผื่อว่าคนที่สองเก่งจะเมาหมดแล้วเมื่อกี้
4: ช่วยเหลือกัน
1: ช่วยเหลือกันยังไงคะช่วยเหลือกันยังไง
4: ช่วยกันคิด
1: ช่วยกันคิดจ้ะไอ้คิดออกไหม
4: ช่วยกันดูครับ
1: ช่วยกันดูครับช่วยกันดูคำ
4: ช่วยกันบอก
1: ช่วยกันบอกคำมาจ้ะ
4: ช่วยกันหาคำ
1: ช่วยกันหาคำลงมือทำสิปลายวงกลมเขาขอคนพูดด้วยนะตามที่เราวางแผนกันไว้โอเควงกลมเลยลูกคำที่ผสมด้วยสระอําไอไอเอาดูไปที่ละบรรทัดนะเหมือนกับที่นาวาบอกไหมหรือใครบอก
3: ไม่ครับ
1: คำว่าไม่จ้า
3: ให้ครับ
1: ให้ครับ
3: ไปครับ
1: ไปอะไรอีกลูก
3: เต่าครับ
1: เต่าครับ
3: ใน
1: ค่ะใน
5: น้ำ
3: น้ำ
1: น้ำ
3: ใส
1: ใส
5: ใจใจใจ
6: คำติดเนี่ย
5: ไป
3: ใจคร
1: ับ ใจครับ
5: เฮ้ยเต่า
1: เขาอะไรอีกนะ
3: ไปครับ
1: คำว่าไปอะไรอีกลูกเร็วเร็วง่ายง่าย
6: คำซ้ำเลยวะ
3: ชายโยเต่าครับ
1: เต่าครับ
6: เออแก้แล้วค่ะ
3: ชายครับ
1: ชายครับหมดแล้วยัง
6: โยไอเชฟ
1: คำสุดท้ายคือคำว่า
3: เราครับ
1: เราครับเอาปรบมือกับกลุ่มที่5หน่อยยอดเยี่ยมมากเสร็จเรียบร้อยนั่งที่ได้เลยไปเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางกับต้นทางลองดูซิที่เพื่อนทำมาถูกต้องหรือไม่มาดูเฉลยกันคำแรกที่ได้คือคำว่าอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านว่า
2: ไม
1: ่2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปรบมือกับตัวเองหน่อยครับทุกกลุ่มเลยยอดเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางก็ยอดเยี่ยมมากสามารถตอบได้ถูกทุกข้อเลยใช่หรือไม่ดังนั้นต้องมาอ่านทบทวนกันอีก1ครั้งว่าคำที่อ่านแล้วประสมด้วยเสียงสระอำมีคำว่าอะไรบ้างอีก1ครั้งอ่านเองเก่งจังไปดำ
2: น
1: ้ำ
2: ทำ
1: ทำ
2: จ
1: ำ
2: ทำ
1: คำ
2: พรำ
1: ต่อไปคำที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนคำว่าอะไร
2: ใกล
1: ้ใหญ
2: ่
1: ใสเอาใสขอโทษต่อไป
2: ใหม
1: ่ใต
2: ้
1: ใบ ใคร
2: ใจ

0: ให
1: ้
0: ในสายต่อไปคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายมีคำว่าอะไรบ้าง
1: ไม
0: ่ไกลไป
1: ไป
0: หาย
1: ไว
0: ้ไม้ให้ใช่ต่อไปคำที่ผสมด้วยสระเอามีคำว่าอะไรบ้าง
1: เขา
0: เขา
1: เช้า
0: เช้
1: า
0: เฝ้า
1: เอา
0: เอา
1: เง
0: า
1: เงา
0: เต่า
1: เรา
0: โอเคอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากเลยแยกแยะออกแล้วรู้วิธีการหาแล้วก็ต้องเข้าสู่ใบงานที่6เรื่องการหาคำที่ผสมด้วยคำที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจากนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมทำคล้ายๆกับชั่วโมงที่ผ่านมาคือไปวงกลมหาคำมาแล้วก็แยกให้คุณครูว่ารูปสระที่ผสมอยู่คือรูปสระใดโดยคุณครูมีมาให้20ข้อแล้วก็เลือกลงมาตอบคำที่ผสมด้วยเสียงสระอําไอเอาโดยคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมหากนักเรียนสงสัยและนักเรียนก็ยกมือถามคุณครูได้ตลอดเวลาหากไม่เข้าใจหรือสงสัยคำไหนนะครับง่ายๆแค่นี้เองเช่นเห็นไหมครูก็ไปวงกลมก่อนเลยคำที่ผสมด้วยสระอําไอเอาเสร็จแล้วก็ค่อยนำไปเขียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยในชุดกิจกรรมหน้าที่68ครับจากนิทานเรื่องอะไรลูกอีกหนึ่งครั้งแต่เผื่อกล้าจำไม่ได้นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมโอ้ได้คำว่าใหญ่แล้วนี่ไง

ายมือสวยขึ้นไหนลองสิเขียนช้าๆไม่ต้องรีบเขียนผิดให้ใช้ยังลบๆอ้าวยังลงเขียนกระเป๋า

ียงพึ่งหรือเปล่าลูกเบาๆลูกรบกวนสมาธิเพื่อนเอางานไปก่อนได้คำว่าใหญ่ส่วนใหญ่ได้คำว่าใหญ่กันนะเขียนลายมือให้สวยด้วยนะเขียนผิดแล้วใช้ยังลบๆใหญ่มีใครได้คำอื่นไหมเชฟได้คำว่าใจสำคำว่าได้คำว่าใต้คำซ้ำกันไม่เอานะลูกเช่นเรามีคำว่าได้แล้วก็จะได้ซ้ำไม่เอานะเอาคำอื่นเยอะแยะหนูมีดินสอแท่งใหม่ไหมลูกไอคิวดินสอแท่งใหม่มาเขียนสั้นเดี๋ยวแล้วเพิ่งสอนไปอาทิตย์ที่แล้วเอง

็เริ่มแต่เขาเริ่มภาษีนิทานมีทั้ง3หน้าเนี่ยหาดู

โอ้โหตัวนี้ได้10คำแล้วรวมกันทั้งโต๊ะเนี่ยได้10คำแล้วเขียนให้สวยด้วยนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวครูขอถามวิธีการทำงานหน่อยดีกว่าเปิดไมค์ไว้นะเดี๋ยวถามวิธีการทำงานของจ้าโอดีกว่าจ้าโอหนูมีวิธีการทำงานยังไงลูกหนูทำยังไงก่อนคะอ่ะพูดใส่ไม
1: ค์ค่อยๆดูทีละบรรทัดค่ะ
0: ดูทีละบรรทัดแล้วหนูก็ทำยังไงลูก
1: วงกลม
0: วงกลมวงกลมเอาไว้แล้วก็ทำยังไงต่อ
1: แล้วค่อยเขียนค่ะ
0: แล้วค่อยนำไปเขียนใช่ไหมคะนี่ไงจะได้ไม่ต้องเปิดพลิกหน้ากลับไปกลับมาอยู่ใช่ไหมนี่จ้าโอให้ข้อคิดแล้วนะเดี๋ยวเด็กปลายทางทำด้วยจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาทำให้เสร็จแล้วก็ค่อยเขียนทีหลัง

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับโหตกกระใจสะดุ้งเลยใช่ไหมยังไม่ต้องสะดุ้งเพราะมีเสียงตึ๊ดบอกแล้วว่ามันหมดเวลาเวลาของเราเหลือน้อยแต่งานของเราวันนี้ง่ายไหมลูกง่ายไหมจ๊ะง่ายไหมจ๊ะง่ายมากตอนที่ทุกคนยังทำอยู่เลยบอกว่าไงลูกเวลาหมดเวลาแล้วทุกคนต้องวางดินสอเด็กๆปลายทางวางดินสอหรือยังเด็กๆต้นทางวางดินสอแล้วหรือยังมองหน้าครูกันแล้วหรือยังปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งวางดินสอหรือยังปรบมือ1ชุดเออ1ชุดมันต้องมี3ครั้งใช่ไหมแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าเอาใหม่ตั้งสติเด็กๆปลายทางด้วยนักเรียนชั้นป.3ปรบมือ1ชุดมีแรงหน่อย1 2 1 2 3แฮปปี้แล้วเอามือลงแล้วมองหน้าคุณครูกันต้นทางและปลายทางเรามาสรุปความรู้เรื่องที่เราเรียนในวันนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมือทำตอนที่เรามีเวลาว่างหรือพักเที่ยงก็ได้เพราะงานนี้มันกล้วยๆง่ายๆมากเลยใช่ไหมมาสรุปความรู้พร้อมกันครับเรื่องของสระเกินคืออะไรสระเกินคืออะไรใครตอบได้สระเกินคือว้าวยังยิ้มตาหวานสระที่มันทำไมเชฟจะตอบเชฟลูก
1: มีเสียงซ้ำครับ
0: มีเสียงซ้ำกับเสียงสระอะไร
1: สระเอาครับเอา
0: สระไอ้ลูกคิดสิดอเอียวอ
1: เด
0: ีย
1: ว
0: เดียวเอก
1: เดียว
0: เสียงซ้ำกับสระเดียวนั่นเองมีทั้งหมดกี่เสียง
1: 8เสียง
0: ครับ8เสียงปรบมือให้กับเชฟหน่อยครับก็คือสระเกินคือเสียงที่สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวต่างกันที่สระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือสะกดอยู่ด้วยมีทั้งหมด8เสียงมีสระอะไรบ้างเรียงมาสิสระอัมสระไอสระไอสระเอาตัวรึตัวรึตัวลื้และตัวลือนั่นเองนะครับโดยที่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการระบุข้อคิดจากการอ่านบทอ่านเรื่องกระต่าย3พี่น้องบทอ่านเรื่องลุงเต่าใจอารีและบทอ่านเรื่องค้างคาวเลือกพวกบทอ่านเยอะมากดังนั้นต้องกลับไปอ่านล่วงหน้ามาด้วยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องเพราะเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการระบุข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระต่าย3พี่น้องถ้าเราอ่านบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆเราก็จะเป็นคนที่อ่านคล่องอ่านเก่งและอย่าลืมวันนี้คุณครูกันขอฝากไว้ด้วยว่าการทำงานของเราการทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวก็แล้วแต่ต้องคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ลงมือทำเหมือนกับที่จะโอให้ข้อคิดหรือเพื่อนๆออกมาทำงานแล้วให้ข้อคิดในการทำงานเป็นกลุ่มรวมถึงความสะอาดของใต้โต๊ะด้วยนะครับขอให้เด็กๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาร่างกายให้สะอาดใต้โต๊ะสะอาดห้องเรียนสะอาดแค่นี้ก็จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วสำหรับวันนี้คุณครูกันก็ต้องขอลาเด็กๆปลายทางและต้นทางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา

20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนทุกๆคนนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมนะคะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อ1คืออธิบายความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการ 2. จำแนกสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและเสนอแนวทางการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดำเนินชีวิตและ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้สินค้าและบริการตามความต้องการและความจำเป็นของตนเองในการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยทบทวนก่อนสินค้าหมายถึงอะไรคะนักเรียน
1: สิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายและเปลี่ยนกันเพื่อ
0: เก่งมากนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าสินค้าหมายถึงอะไรนะคะสินค้าก็คือสิ่งที่เราใช้อะไรคะเราใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นที่ได้มาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าสินค้าเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตัวเราใช่ไหมคะนักเรียนลองยกตัวอย่างสินค้าให้คุณครูทราบสินค้าที่อยู่รอบตัวของนักเรียนมีอะไรบ้างคะนักเรียนนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีอะไรอีกคะไมโครโฟนได้นะคะมีอะไรอีกคะที่อยู่รอบตัวของนักเรียนมีดินสออ่ะทีนี้คุณครูขอสุ่มดีกว่าค่ะขอกลุ่มที่5หน่อยค่ะยกตัวอย่างสินค้าสัก1ชนิดค่ะที่อยู่รอบตัวรอบโต๊ะของนักเรียนค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
2: สมุดค่ะ
0: สมุดได้ไหมคะนักเรียนได้ขอกลุ่มที่4 1คำตอบค่ะสินค้าที่อยู่รอบตัวของนักเรียน
3: หนังสือค่ะ
0: หนังสือได้ค่ะกลุ่มที่3มีอะไรคะที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียน
4: กล่องดินสอครับ
0: กล่องดินสอเก่งมากค่ะกลุ่มที่2ล่ะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะที่อยู่รอบตัวของนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ย
5: โทรทัศน์ค่ะ
0: โทรทัศน์เหรอคะอะไรเอ่ยนาฬิกาได้ไหมคะที่นักเรียนใส่อยู่ได้นะคะเก่งมากนะคะกลุ่มที่1ล่ะคะอะไรเอ่ยที่เพื่อนวางอยู่บนโต๊ะก็ได้นะคะสิ่งที่เพื่อนวางอยู่บนโต๊ะคืออะไรเอ่ย
6: ยางลบค่ะ
0: ยางลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างสินค้าที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนให้กับคุณครูปลายทางได้ทราบนะคะหลังจากที่นักเรียนทราบไปแล้วว่าสินค้าคืออะไรตัวอย่างของสินค้าคืออะไรต่อไปเราจะไปดูอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะนักเรียน
1: บริการ
0: นั่นเองบริการหมายถึงอะไรให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: บริการ

0: ก่งมากค่ะนักเรียนบริการก็คือการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมคะเช่นการบริการซักอบรีดได้ไหมคะเราไปใช้บริการร้านซักอบรีดเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกตัวอย่างกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าบริการในชีวิตประจำวันของนักเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะมีคำถามให้เราช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามของคุณครูกับคุณครูปลายทางได้นะคะสินค้าและบริการในข้อใดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนมากที่สุดมาดูกันเลยว่ามีสินค้าและบริการอะไรบ้างพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมาดูกันเลยมีอะไรกับอะไรคะอย่างที่หนึ่งคือ
1: แชมพู
0: อย่างที่สองล่ะคะ
1: อ
0: าหารอะไรคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนมากที่สุดเอามือวางบนโต๊ะก่อนค่ะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นขอกลุ่มที่3ค่ะตอบอะไรคะ
2: อาหารครับ
0: ตอบอาหารถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอาหารกันหรือเปล่าถ้าตอบอาหารก็แสดงว่าถูกต้องปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะและในข้อต่อไปคุณครูมีที่อยู่อาศัยกับดินสอนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่จำเป็นมากที่สุดต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะยกมือค่ะขอกลุ่มที่5ค่ะตอบอะไรคะนักเรียน
3: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะและในข้อต่อไปมียารักษาโรคกับร้านตัดผมนักเรียนคิดว่าสิ่งใดจำเป็นที่สุดต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะพร้อมไหมคะเอามือลงค่ะพร้อมไหมคะยกมือขอกลุ่มที่4ค่ะ
4: ยารักษาโรคครับ
0: ยารักษาโรคถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องนะคะและในข้อต่อไปพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อมาเป็นตุ๊กตากับเสื้อผ้าอะไรที่เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนมากที่สุดเอามือลงก่อนค่ะยกมือกลุ่มที่2ค่ะ
5: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้าถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้เพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเรียกว่าอะไรนะคะ
6: ปัจจัย4ครับ
0: ปัจจัย4เก่งมากแล้วใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะว่าปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าถ้านักเรียนตอบได้นะคะสามารถยกมือตอบหรือตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนขอกลุ่มที่3ค่ะมีอะไรบ้างคะ
7: อาหารครับ
0: มีอะไรอีกคะ
7: ที่อยู่อาศัยครับ
0: มีอะไรอีกคะ
7: ยารักษาโรคครับ
0: มีอะไรอีกคะ
7: เสื้อผ้าครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถูกต้องครับ
0: ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรียกว่าปัจจัย4

0: นะคะประกอบด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนะคะ4อย่างนี้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนไหมคะจำเป็นไหมคะนักเรียนจำเป็นต่อไปเรามาดูความจำเป็นกันนะคะอย่างที่1คืออาหารที่นักเรียนตอบไปแล้วอาหารมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรคะอาหารนักเรียนคิดว่าอาหารมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรกลุ่มที่2ตอบค่ะ
1: ถ้าไม่รับประทานอาหารจะตายครับ
0: ถ้าไม่รับประทานอาหารทำไมคะเราจะไม่มีแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารจึงช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตหรือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตหรือมาเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นกีฬาแต่เราไม่ทานอาหารเราจะเล่นกีฬาได้ไหมคะเราก็เล่นกีฬาโดยที่ร่างกายของเราไม่แข็งแรงเพราะว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นอาหารจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราไหมคะจำเป็นแล้วนอกจากอาหารแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรอีกคะหรือเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอย่างไรคะขอกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนปลายทางร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะเครื่องนุ่งห่มมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรคะ
1: ปกปิดร่างกาย
0: ช่วยปกปิดร่างกายถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเสื้อผ้าเราทุกคนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียน
2: ม
0: ีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของเรามีความจำเป็นไหมคะ
2: จำเป
0: ็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไหมคะจำเป็นอย่างไรล่ะคะนักเรียนขอกลุ่มที่5ค่ะ
1: อยู่อาศัยครับ
0: ที่อยู่อาศัยแล้วมีความจำเป็นอย่างไรคะนอกจากใช้อยู่อาศัยแล้วช่วยอะไรอีกคะ
1: นอนครับ
0: ช่วยหลับนอนหรือเชิญนั่งได้ค่ะขอบคุณค่ะช่วยหลบแดดหลบฝนได้ใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมคะนักเรียนฝนตกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยไว้สำหรับช่วยปกป้องที่ไม่ให้เราถูกแดดถูกฝนถูกลมต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะแล้วสิ่งสุดท้ายมีอะไรคะนักเรียน
2: ยาร
0: ักษาโรคยารักษาโรคมีความจำเป็นไหมคะ
2: จำเป
0: ็นแต่ละบ้านมียารักษาโรคไหมคะมีอะไรบ้างคะที่บ้านเรามียารักษาโรคอะไรมียาแก้ปวดหัวมีแก้ปวดท้องแก้ไอใช่ไหมคะหรือที่เรียกว่ายาสามัญประจำบ้านทุกบ้านก็จะมียาสามัญประจำบ้านใช่ไหมคะนักเรียนเอาไว้รักษาตัวเองเบื้องต้นนะคะนักเรียนซึ่งยารักษาโรคในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนก็ต้องมีการเจ็บป่วยไม่สบายมีไหมคะ
2: ม
0: ีเราก็ต้องพึ่งยารักษาโรคหรือที่เรียกว่ายาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านของเรามีอยู่อย่างเช่นยาแก้ปวดหัวนะคะยาแก้ปวดท้องหรือยาแก้ไอนั่นเองนะคะแล้วนอกจากมียารักษาโรคแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกที่จำเป็นไหมคะมีอะไรคะที่จำเป็นอีกน้ำก็เป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารนะคะทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าอะไรคะนักเรียน
2: ป
0: ัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะบริการต่อไปเป็นบริการเมื่อสักครู่นี้เป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะเป็นสินค้าต่อมาเป็นบริการบริการหลักๆที่เราได้เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว มีช่างตัดผมมีรถประจำทางมีร้านอาหารบริการซักอบรีดบริการอะไรอีกบริการร้านเสริมสวยบริการอะไรอีกคะร้านอาหารอ่ะบริการที่คุณครูยกตัวอย่างมาคือบริการร้านตัดผมเราไปใช้บริการร้านตัดผมเพื่อให้เกิดความอะไรคะนักเรียนเกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจถ้าหากว่าผมนักเรียนยาวนักเรียนไปใช้บริการร้านตัดผมตัดผมของเราเพื่อให้สั้นลงเพื่อให้ถูกใจเราไหมคะถูกใจแล้วเราเกิดความอะไรคะเกิดความพึงพอใจต่อการบริการร้านตัดผมนะคะต่อไปน่าจะเป็นบริการอะไรคะนักเรียนบริการรถโดยสารประจำทางใช่ไหมคะเราต้องใช้บริการรถประจำทางมีคนขับนำพาเราขึ้นรถประจำทางเพื่อมาเรียนหนังสือเป็นการบริการรับส่งเราจากที่บ้านมาส่งเราที่โรงเรียนรับเราจากที่โรงเรียนไปส่งเราที่บ้านด้วยความปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือเป็นการบริการอย่างหนึ่งแล้วการบริการต่อไปก็คือการบริการร้านอาหารเราไปใช้บริการร้านอาหารร้านที่เราถูกใจเราอยากกินอาหารชนิดไหนเราก็ไม่ต้องปรุงอาหารเองใช่ไหมคะมีคนปรุงอาหารที่รสชาติที่ถูกใจเราประทับใจมาให้เราทานใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้นักเรียนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมกันนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมครูมีอีกหนึ่งคำถามนักเรียนคิดว่าสินค้าและบริการมีความสำคัญกับมนุษย์ไหมคะมีไหมคะสำคัญอย่างไรคะลองถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะสำคัญอย่างไรคะสินค้าและบริการมีความสำคัญกับเราในการ
3: สะดวกสบายครับ
0: ให้ความสะดวกสบายเก่งมากค่ะและอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะนอกจากสะดวกสบายแล้วอะไรอีกคะ
1: ดำรงชีวิตครับ
0: สามารถดำรงชีวิตใช่ไหมคะเก่งมากนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือสินค้าต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของเรานะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะพร้อมไหมคะพร้อมเราจะมาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดโดยครูจะมีบัตรภาพมาให้นักเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมของคุณครูนะคะโดยครูจะแจกบัตรภาพที่เป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนทุกกลุ่มโดยที่ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างมากี่ตัวอย่างคะ1ตัวอย่างให้นักเรียนเลือกมาแค่1ตัวอย่างแล้วบอกความสำคัญของสินค้านั้นได้ไหมคะนักเรียน
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วนักเรียนจะใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นอย่างไรให้คุ้มค่าได้ไหมคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
4: พร
0: ้
4: อม
0: คุณครูให้ทำอะไรคะให้เลือกบัตรภาพกี่บัตรภาพคะ
4: 1
0: บัตรภาพเลือกมา1บัตรภาพแล้วทำอย่างไรคะนักเรียนเลือกมา1บัตรภาพแล้วทำอย่างไรคะบอกอะไร บอกประโยชน์ของสินค้าชนิดนั้นที่นักเรียนเลือกมาใช่ไหมคะพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: กลุ่มไหนยังไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงนะคะคุณครูจะแจกบัตรสินค้านะคะนักเรียนกลุ่มละ1ตะกร้าให้นักเรียนเลือกมา1ชนิดนะคะนักเรียนเลือกโดยไม่ใช้เสียงนะคะเลือกโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนเลือกโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะนักเรียนฟังก่อนค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะเงียบเสียงค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนลองดูบัตรภาพสิคะว่ามีอะไรบ้างไหนลองช่วยกันอ่านพร้อมๆกันสิคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูให้อ่านทีละกลุ่มขอกลุ่มที่1อ่านก่อนถือไมค์แล้วอ่านค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกต่อไป
1: ผงซักฟอกค่ะ
0: ต่อไป
1: แชมพูเสื้อโทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะร้านซักอบรีดค่ะ
0: ร้านซักอบรีดเก่งมากเชิญนั่งค่ะเงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ยังคุยกันอยู่เลยทีนี้ให้นักเรียนลองอ่านสิคะว่าในกลุ่มของเราได้สินค้าอะไรบ้างกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: มีอะไรอีกคะ
1: แชมพู
0: มีอะไรอีก
1: ผงซักฟอกร้านซักอบรีด
0: หมดหรือยังคะ
1: สบู่ค
0: ่
1: ะ
0: สบู่เชิญนั่งค่ะเราจะได้สินค้ากลุ่มละกี่ชนิดคะนักเรียนเราจะได้สินค้ากลุ่มละกี่ชนิด
2: 6ชน
0: ิดแล้วคุณครูให้เลือกกลุ่มละกี่ชนิด1ชนิดเพราะฉะนั้น1ชนิดที่เราเลือกมาแต่ละกลุ่มต้องตอบได้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดเข้าใจไหมคะนักเรียนไหนกลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือขึ้นถ้าเข้าใจแล้วเงียบเสียงนะคะให้แต่ละกลุ่มเลือกค้ามา1ชนิดพร้อมกับบอกว่าเราจะใช้ประโยชน์ของสินค้านั้นอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลองช่วยกันคิดว่าเราจะเลือกสินค้าชนิดไหนถ้านักเรียนฟังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าสินค้าชนิดไหนที่นักเรียนไม่ได้เลือกให้เอาใส่ตะกร้าไว้สินค้าชนิดไหนที่นักเรียนไม่ได้เลือกให้เอาใส่ตะกร้าไว้ค่ะให้กลุ่มละ1ชนิดค่ะพร้อมไหมคะใช่ค่ะที่เหลือเก็บใส่ตะกร้าให้เลือกกลุ่มละ1ชนิดเอาแบบที่ไม่ซ้ำกันได้ไหมเอาแบบที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นมีตั้งหลายชนิดค่ะนักเรียนนักเรียนมีตั้งหลายชนิดถ้าหากว่านักเรียนเลือกสินค้าชนิดไหนเราต้องบอกได้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดเราต้องบอกได้นะคะว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดกลุ่มที่3เรียบร้อยนั่งตัวตรงเราบอกได้ไหมคะว่าเราใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดถ้าหากว่าบอกไม่ได้ให้เราเปลี่ยนนะคะได้เราต้องบอกได้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า

0: หนเรียบร้อยแล้วนั่งให้เรียบร้อยกลุ่มนี้เรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: กลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วเงียบเสียงค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนั่งเงียบเสียงคุณครูจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ยังไม่เรียบร้อยใช่มั้ยถึงเสียงดังกลุ่มที่5ยังไม่เรียบร้อยใช่มั้ยคะเลือกแค่1ชนิดค่ะ1ชนิดกลุ่มที่5เลือกกี่ชนิดตอนนี้ทุกคนได้แล้วกลุ่มละ1ชนิดใช่มั้ยคะแล้วทุกคนสามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าสินค้าที่เราเลือกมาเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้ค่ะ
0: บอกได้แล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าก็บอกได้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ บอกได้ตอนนี้กลุ่มที่5ยังไม่เรียบร้อยเลยกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่2เรียบร้อยไหม
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: กลุ่มที่1
1: เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกบัตรคำของตัวเองเรียบร้อยหรือยังถ้าหากว่านักเรียนปลายทางเลือกบัตรคำของตัวเองเรียบร้อยแล้วสามารถบอกความสำคัญหรือการใช้ประโยชน์ของสินค้าที่ตัวเองเลือกให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดให้กับคุณครูปลายทางได้ทราบด้วยนะคะทีนี้นักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะบอกแล้วเงียบเสียงก่อนนะคะถ้าเสียงดังคุณครูจะดูว่ากลุ่มนั้นยังไม่เรียบร้อยนะคะเอามือลงค่ะขอกลุ่มที่2ก่อนค่ะกลุ่มอื่นเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนนะคะนักเรียนเลือกสินค้าชนิดไหน
2: เสื้อครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเงียบเสียงก่อนยังมีคนเสียงดังเชิญนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็เอาบัตรคำให้เพื่อนดูว่าตัวเองเลือกสินค้าชนิดไหนมาแล้วบอกเพื่อนว่าเราเลือกสินค้าชนิดนี้เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนักเรียนทุกคนฟังเพื่อนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนักเรียนบอกเพื่อนว่าเลือกอะไรมาคะ
2: เสื้อครับ
0: เลือกเสื้อมาแล้วเสื้อมีประโยชน์กับเราอย่างไรคะ
2: ไว้ปกปิดร่างกายครับ
0: ไว้ปกปิดร่างกายแล้วเราจะใช้เสื้ออย่างไรให้คุ้มค่าคะ
2: ระมัดระวังไม่ให้สกปรกครับ
0: ระมัดระวังไม่ให้สกปรกถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆในห้องทราบได้นะคะว่าเราเลือกสินค้าชนิดไหนกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนพร้อมคะขอกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะทุกคนฟังเพื่อนนะคะเราเลือกสินค้าชนิดไหนมาคะให้เพื่อนดูสูงๆค่ะเราเลือกอะไรมาคะ
2: ผงซักฟอกครับ
0: แล้วเราใช้ประโยชน์จากผงซักฟอกอย่างไรคะ
2: เอาไว้ซักผ้าครับ
0: เอาไว้ซักผ้าแล้วเราจะใช้อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าคะใช้อย่าง
2: ประหยัดครับ
0: ใช้อย่างประหยัดเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะขอกลุ่มที่3ค่ะเราเลือกสินค้าชนิดไหนมาคะ
3: โทรศัพท์ครับ
0: เราเลือกโทรศัพท์มือถือเราใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถืออย่างไรคะนักเรียนใช้ติดต่ออ
3: ินเทอร์เน็ตครับ
0: ใช้
3: ดูอินเทอร์เน็ต
0: ใช้ติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้ในสิ่งที่จำเป็นกับเราใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะยืนหน้าชั้นเลยค่ะเราเลือกอะไรมาคะนักเรียน
4: สบู่ค่ะ
0: แล้วเราใช้ประโยชน์จากสบู่อย่างไรคะ
4: อาบน้ำค่ะ
0: ใช้สบู่ในการอาบน้ำแล้วเราจะประหยัดใช้อย่างประหยัดอย่างไรคะ
4: ใช้ทีละนิดค่ะ
0: เราใช้อย่างทีละนิดหรือว่าใช้ให้เพียงพอกับ

0: ร่างกายของเราใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะทีนี้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะนักเรียนฟังเพื่อนนะคะตัวแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5เลือกอะไรเลือกสินค้าชนิดใดคะนักเรียน
1: แชมพูค่ะ
0: แชมพูแล้วเราใช้ประโยชน์จากแชมพูอย่างไรคะนักเรียน
1: เอาไว้สระผมค่ะ
0: เอาไว้สระผมแล้วเราจะใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าอย่างไรคะเราต้องใช้อย่างไรคะใช้ให้เหมาะสมกับ
1: ใช้ให้เหมาะสม
0: กับตัวเราใช่ไหมคะไม่มากแล้วก็ไม่มากและถือไม้แล้วตอบค่ะไม่มากและ
1: น้อยเกินไป
0: ใช่ค่ะใช้ไม่มากและไม่น้อยเกินไปนะคะเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะอ่ะหลังจากที่นักเรียนเลือกบัตรคำแล้วให้เอาบัตรคำใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมเองขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะและเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่12นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะชุดกิจกรรมใบงานวันนี้อยู่ในหน้า12นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานที่5เรื่องปัจจัย4นักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเงียบเสียงฟังครูค่ะวันนี้เราจะได้ทําใบงานที่5เรื่องปัจจัย4นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้าที่12นะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตและให้คำแนะนำการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เราทำใบงานเสร็จแล้วเราจะมีการนำเสนอใบงานกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะในใบงานที่5เรื่องปัจจัย4ดูคำชี้แจงนะคะครูจะให้นักเรียนวาดรูปปัจจัย4นักเรียนทราบไหมคะปัจจัย4มีอะไรบ้
2: าง
0: ดังๆค่ะ
2: อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค
0: เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้านะคะให้นักเรียนวาดภาพลงไปในใบงานนะคะอยู่ในหน้าที่12ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถลงมือทำกิจกรรมพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่12ค่ะลงมือทำเลยค่ะปัจจัย4มีอะไรบ้างครูให้ทำอะไรวาดภาพปัจจัย4ใช่ไหมคะลงมือทำเลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงวาดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยระบายสีอยู่หน้า12ค่ะเปิดนักเรียนวาดภาพแล้วก็เขียนด้วยภาพที่เราวาดคืออะไรอาหารเขียนลงไปอาหารเขียนลงไปเลยค่ะก่อนก็ได้

่ะทำงานทำงานทำงานก่อนกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรอาหารอาเขีย

ใช่ใช่อ่ะทีนี้นักเรียนวาดภาพเลยอันนี้วาดภาพอะไร

แล้วเขียนลงไปเลยว่ามีอะไรบ้างเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยระบายสีเขียนก่อนเขียนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำ

นักเรียนเรียบร้อยหรือยัง

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้าส่วนนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนนะคะระหว่างที่เพื่อนๆทำอยู่คุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอว่าปัจจัย4มีอะไรบ้างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะร่วมดูไปกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมาค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนลองให้เพื่อนดูสิคะว่าปัจจัย4ของนักเรียนมีอะไรบ้างเพื่อนๆลองดูสิคะว่าเพื่อนเขียนอะไรลงไปบ้างคะปัจจัย4มีอะไรบ้างคะอย่างที่1
1: มีอาหาร
0: อาหารมีอะไรอีก
1: เสื้อผ้า
0: อะไรอีกคะ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรคครบหรือยัง
1: ที่อยู่อาศัย
0: ที่อยู่อาศัยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถออกมานำเสนอให้คุณครูปลายทางได้ทราบได้นะคะทีนี้เราจะมาดูเฉลยของคุณครูนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังไม่ได้เขียนนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะเฉลยของคุณครูปัจจัย4ก็คือมีอาหารนะคะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตหรือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงในการสามารถดำเนินชีวิตได้นะคะต่อมาอย่างที่2คือที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆและทำให้รู้สึกปลอดภัยต่อไปในข้อที่3ก็คือเครื่องนุ่งห่มช่วยปกปิดร่างกายใช่ไหมคะและ4คือยารักษาโรคใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในยามที่เราไม่สบายหรือเป็นหวัดนะคะนักเรียนทีนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนของคุณครูวันนี้มีคำถามชวนคิดอีก1คำถามนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าหากว่านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะทีนี้นักเรียนพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะวางดินสอก่อนนะคะนักเรียนสินค้าและบริการข้อใดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างแรกตัวอะไรคะตุ๊กตาหมีจำเป็นไหมคะนักเรียน
2: ไม
0: ่จำเป็นต่อมาเป็นอะไรคะ
2: ยาร
0: ัก
2: ษาโรค
0: ยารักษาโรคจำเป็นไหมคะยารักษาโรคจำเป็นต่อไปเป็นอะไรอาหารอาหารจำเป็นไหม
2: จำเป
0: ็นแล้วอาหารแล้วเป็นอะไรคะ
2: โทรศ
0: ัพท์โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าแต่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเราไหมคะสิ่งที่ดำรงชีวิตของเราเรียกว่าอะไรคะ
2: ปัจจัย
0: 4แล้วโทรศัพท์

0: พท์มือถืออยู่ในปัจจัย4มั้ยคะนักเรียนไม่อยู่นะคะแล้วต่อมาเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: เส
0: ื้อผ้าแล้วถัดมาเป็นอะไร
1: คอมพ
0: ิวเตอร์อยู่ในปัจจัย4มั้ยไม่แล้วจําเป็นมั้ยไม่จําเป็นต่อไปน้ําอัดลมอยู่ในปัจจัย4มั้ยไม่จําเป็นมั้ยไม่จําเป็นแล้วต่อมาบริการร้านตัดผมจําเป็นมั้ยคะไม่จําเป็นไม่ได้อยู่ในปัจจัย4แต่การตัดผมเป็นการบริการเราสามารถไปใช้บริการร้านตัดผมได้นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับตัวเราหรือเกิดความพึงพอใจกับตัวเรานั่นเองนะคะต่อไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งแล้วเรียนตอบดังๆสิคะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเรียกว่า
1: ป
0: ัจจัย4มีอะไรบ้างดังๆค่ะ
1: อาหารเครื่องนุ่งห่ม
0: ต่อไปล่ะคะ
1: ที่วางขาย
0: ต่อไป
1: เก
0: ่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าถ้านักเรียนปลายทางตอบได้ช่วยตอบดังๆให้กับคุณครูต้นทางได้รับรู้ด้วยนะคะต่อไปนะคะสินค้าและบริการที่จำเป็นนะคะต่อการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเรื่องค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเรานักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะไหนใครมีอะไรสงสัยยกมือขึ้นค่ะไม่มีนะคะส่วนคนไหนที่ยังทำใบงานไม่เสร็จให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะให้เรียบร้อยนะคะและในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่6นะคะในเรื่องสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์รวมถึงบัตรคำที่เป็นสื่อสำหรับคุณครูปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วจะมาพบกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

0: LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี50และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสีย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากทั้งให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางกันเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะซึ่งในวันนี้ก่อนที่จะเข้าบทเรียนครูตูนมีสิ่งของมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยไปดูกันดีกว่าว่าเป็นสิ่งของอะไรเด็กๆดูทางด้านนู้นลูกครูตุลมีสิ่งของมา3สิ่งด้วยกันมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะใครเคยเห็นสิ่งของเหล่านี้บ้างยกมือเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆปลายทางคนไหนนะคะเคยเห็นพบเห็นสิ่งของเหล่านี้นะคะสามารถยกมือตอบคุณครูปลายทางได้นะคะเคยเห็นไหมลูกใครเคยเห็นยกมือค้างไว้ใครเพิ่งเคยเห็นวันนี้เลยมีไหมก็มีเหมือนกันใช่ไหมลูกทีนี้ให้ลองเดาดีกว่าดูจากสิ่งของ3อย่างนี้แล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรงานศิลปะรู้ด้วยเหรอเพราะว่าอะไรมีคุณครูตูนใบให้ใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้ลูกเราจะมาเรียนกันในเรื่องของงานศิลป์ถิ่นไทยนั่นเองค่ะซึ่งงานศิลป์ถิ่นไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราเนี่ยแหละอยู่ในท้องถิ่นนะคะในวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเป็นงานศิลปะที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก่อนจะเข้ากิจกรรมเมื่อกี้เราได้สังเกตจากของจริงไปแล้วใช่ไหมลูกได้เห็นของจริงๆใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ครูตูนเอามาให้สังเกตวันนี้เดี๋ยวนอกจากของจริงแล้วครูตูนก็ยังมีภาพนะคะผลงานทัศนศิลป์อื่นๆมาให้สังเกตด้วยพร้อมยังต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรนะใครจำได้
1: จิ้งจกน้อยน้ำสังเกต
0: โอ้โหขออีกครั้งหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
1: จิ้งจกน้อย
0: นักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆจิตรกรน้อยนักสังเกตกลับมาอีกแล้วดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรกันสำหรับวันนี้นะคะครูตูนจะให้เด็กๆนะคะร่วมกันสังเกตงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นเป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นเมื่อกี้ก่อนเข้าเรื่องว่าเราจะเรียนอะไรในวันนี้ใช่ไหมลูกเด็กๆจะเห็นว่าครูตุลนำสิ่งของมาให้3อย่างซึ่งสิ่งของทั้ง3อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเช่นเดียวกันนอกจากสิ่งของ3สิ่งที่นำมาในวันนี้นะคะครูตุลก็ยังนำเอาภาพผลงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นอื่นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยดูสิให้เด็กร่วมกันสังเกตเดี๋ยวครูตุลจะมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยวันนี้นอกจากสังเกตแล้วจะต้องร่วมกันตอบคำถามด้วยค่ะเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะใครเคยเห็นอะไรบ้างในนี้ใครบอกได้ว่าภาพแรกคือภาพอะไรลูก
1: ร
0: ่มใช่ไหมภาพที่สองคุ้นๆไหมอันนี้ใช่เปล่าใช่ใจกันเปล่าคุ้นๆไหมอันนี้เหมือนเคยเห็นแล้วใช่ไหมครูตุลวางให้ดูใช่ไหมลูกต่อมาภาพที่สามใครเคยเห็นบ้างลูกหลายคนไม่เคยเห็นบางคนก็เคยเห็นใช่ไหมลูกและภาพสุดท้ายใครเคยเห็นบ้างมีคนเคยเห็นใครไม่เคยเห็นทั้ง4ภาพนี้เลยมีไหมไม่น่ามีใช่ไหมลูกมาดูคำถามชวนคิดดีกว่าสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้เมื่อกี้เราสังเกตทั้ง4ภาพไปแล้วใช่ไหมลูกจำดีๆนะเมื่อกี้ครูตุลให้สังเกตภาพอะไรบ้างคำถามชวนคิดนะคะข้อแรกนะคะครูตุลจะถามว่าเด็กๆเคยเห็นสิ่งของเหล่านี้หรือไม่ลูกเคยไหมบางอย่างเราก็เคยบางอย่างเราก็ไม่เคยใช่ไหมคะครูตุลมีคำถามอีกหนึ่งคำถามเด็กๆคิดว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยใดเมทันคิดว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนยุคสมัยไหน
2: ก่อนค่ะ
0: ในสมัยก่อนสมัยโบราณใช่ไหมลูกใครคิดว่าสิ่งของเหล่านี้นะคะนอกจากมีในสมัยโบราณแล้วยังมีในปัจจุบันด้วยมีไหมในปัจจุบันยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แล้วใครคิดว่าเพิ่งจะมีในสมัยปัจจุบันมีไหมมาไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งของที่ครูตุลนำมาให้ชมเป็นไงลูกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมลูกต่อมาเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรทำไมคนที่เขาสร้างสรรค์ สิ่งของเหล่านี้มาเขาถึงทำสิ่งของเหล่านี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรลูก
2: นำมาใช้ประโยชน์
0: ใครตอบได้ต้นกล้าช่วยตอบหน่อยว่าเพราะว่าอะไร
3: นำมาใช้ประโยชน์ครับ
0: นำไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมโอ้ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางคนอื่นๆก็น่าจะคิดเห็นเช่นเดียวกันแล้วก็ตอบคำถามได้เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นไทยกันลูกก่อนอื่นนะคะครูตุลขออธิบายถึงงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นกันก่อนสำหรับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะในภาคต่างๆของประเทศไทยนั่นเองนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสืบทอดกันมาจนถึงในปัจจุบันนะคะเดิมเขานิยมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเครื่องมือนะคะในการทำมาหากินนะคะหรือว่าใช้ในพิธีกรรมในความเชื่อทางศาสนารวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วยนะคะโดยที่การสร้างสรรค์ลูกเขาจะเลือกใช้จากวัสดุง่ายๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเด็กๆคิดว่าจริงไหมจริงไหมลูกดูตัวอย่างเช่นด้านหน้านี้ครูตุลมีไห1ใบเด็กๆคิดว่าเขาสร้างสรรค์มาเพื่ออะไรเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรไหนี
2: ้
0: มาใช้ประโยชน์ทำอะไรเก็บของใส่สิ่งของต่างๆใช่ไหมลูกนอกจากใส่สิ่งของต่างๆแล้วมีลวดลายที่สวยงามไหมเนี่ยสวยงามมากใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆคิดว่าเขาใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ใครตอบได้ยกมือใครตอบได้ยกมือลูก
3: ดินเผา
0: ดินเผาว่ามีคนบอกว่าดินเผามีใครคิดว่าอย่างอื่นอีกบ้างมีไหมส่วนใหญ่ก็จะทราบได้ใช่ไหมลูกหลังจากมองแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งที่ครูตุลนำของจริงเลยมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆคิดว่างานทัศนศิลป์ที่อยู่ในท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะหรืองานทัศนศิลป์ไหมลูกสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ไหมมีไหมใครคิดว่ามียกมือใครคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะเลยเขาสร้างมาเฉยๆยกมือมีไหมก็มีเราสามารถคิดต่างกันได้ใช่ไหมลูกครูตุลจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตามที่ถูกสร้างมาลูกจริงๆแล้วล้วนผ่านกระบวนการทางศิลปะหรือทางทัศนศิลป์ทั้งสิ้นใช่ไหมก่อนที่เราจะสร้างสิ่งของอย่างหนึ่งเราต้องทำยังไงก่อนเราต้องคิดก่อนนะมีการคิดมีการออกแบบไหมมีใช่ไหมลูกต้องออกแบบมาแล้วใช่ไหมมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ออกมานะคะเอามารวมกับอะไรเนี่ยเอามารวมกับประโยชน์ใช้สอยที่เราต้องการสร้างใช่ไหมลูกก็จะเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั่นเองเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะเรามาดูสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าสำหรับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกนะคะเราจะมารู้จักกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นกันนะคะอย่างที่2วันนี้นะคะเด็กๆจะได้วาดภาพระบายสีนะคะงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะได้เห็นถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะมีกิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตยังอยู่วันนี้สังเกตไปแล้วทั้งของจริงใช่ไหมแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ยังมีภาพมาให้สังเกตอีกเมื่อกี้ครูตุลให้สังเกตภาพแล้วก็ถามว่าเด็กๆ เคยเห็นหรือเปล่าใช่ไหมเราคิดว่าเขามีมาตั้งแต่สมัยไหนใช่ไหมลูกแต่ทีนี้อยากให้เด็กๆสังเกตงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นต่อไปนี้แล้วช่วยกันบอกว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เขาใช้เด็กๆคิดว่าเขาใช้อะไรบ้างในการสร้างสรรค์สิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาลูกพร้อมยังเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตพร้อมๆกันได้เลยค่ะเรามาดูภาพกันดีกว่าครูตุลมีภาพมาให้3ภาพสามภาพนี้ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นทั้งหมดเลยแต่เด็กๆคิดว่าเขามีวิธีการทำต่างกันไหมลูก
2: ต
0: ่างกันใช่ไหมใช้วัสดุเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนอ่ะใครตอบได้ว่างว่าภาพแรกเด็กๆคิดว่าเขามีวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรมีท่านก็ได้ลูกขอไม้ให้เพื่อนหน่อยขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกเมทันคิดว่าเขาใช้วิธีอะไรในการสร้างสรรค์ลูก
4: ใช้ไม้พันกันค
0: ่ะใช้ไม้มาพันกันใช่ไหมมาเขาเรียกว่ามาสานกันใช่ไหมลูกมาสานกันเกิดเป็นตะกร้าหรือว่ากระเป๋าใช่ไหมลูกแบบนี้เลยใคร ตอบได้บ้างว่าภาพที่2เป็นภาพของอะไรและมีวัสดุหรือว่าวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรอ่ะบุญญาพรละกันบุญญาพรช่วยครูตุลตอบหน่อยคิดว่านี้คือภาพของอะไรเนี่ย
4: เครื่องปั้นดินเผา
0: เครื่องปั้นดินเผาเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรรู้ไหมใครช่วยได้ใครบอกได้ว่าต้นกล้าต้นกล้าช่วยเพื่อนตอบหน่อยคิดว่าเครื่องปั้นดินเผาอันนี้เอามาใช้ทำอะไรลูก
4: ใช้ใส่ของครับ
0: ก็ใช้ใส่ของใช่ไหมลูกใช่เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆได้นั่นเองแล้วคิดว่าเขาใช้วัสดุใดในการสร้างสรรค์ให้สุธิลักษ์ใช่ไหมช่วยคุณตุลตอบดีกว่าสุธิลักษ์คิดว่าเขาใช้วัสดุใดในการสร้างสรรค์ลูก
2: อ
0: ันที่สองลูก
4: ดินเผาครับ
0: ใช้ดินเผาใช้ดินในการสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกคิดว่าเขาใช้วิธีอะไร
4: ปั้นครับ
0: ใช้การปั้นในการสร้างสรรค์ใช่ไหมนอกจากภาพแรกใช้การจากสารนะคะจากวัสดุที่เป็นไม้ใช่ไหมลูกที่เมทันบอกไปภาพที่สองเครื่องปั้นดินเผาก็ใช้ดินในการปั้นแล้วภาพที่สามล่ะใครบอกได้ต้นกล้าต้นกล้าช่วยเพื่อนหน่อยเร็วต้นกล้าคิดว่าอันนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพของอะไรลูก
4: น่าจะเป็นผ้าอะไรสักอย่าง
0: เป็นผ้าเป็นลักษณะของผ้าไหมใช่ไหมลูกแล้วคิดว่าเขาใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ต้นกล้าตอบได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยให้สุธีรักช่วยอีกทีนึงดีกว่าว่าสุธีรักคิดว่าเขาใช้อะไรในการสร้างสรรค์สิ่งนี
4: ้ผ้าครับ
0: ใช้ผ้าก่อนจะมาเป็นผ้าเด็กๆรู้ไหมว่าเขาใช้วัสดุอะไรด้านหลังด้านหลังใช้อะไรลูก
4: ใยไหมครับ
0: ใช้ไหมใช่ไหมใช้ใยไหมในการสร้างสรรค์เขาเอามาทำอะไรนะเอามาสารมาทอใช่ไหมลูกให้เกิดเป็นผืนผ้าเลยซึ่งก่อนจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งยากไหมยากใช้ไหมเป็นเส้นๆใช่ไหมลูกเป็นเส้นไหมเอามาถักเอามาทอเกิดเป็นผ้าหนึ่งผืนนอกจากเป็นผ้าป

0: กติแล้วยังไงใส่ลวดลายไปอีกใช่ไหมลูกสวยงามไหมเนี่ยเกิดความสวยงามกว่าจะเสร็จเป็นผ้าผืนนึงยากไหมคะยากก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะทั้งหมดเลยทั้ง3ภาพนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นการสร้างสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาเขาสร้างมาเพื่ออะไรเนี่ยลูกเขาสร้างมาเพื่ออะไร3สิ่งนี
1: ้
0: ค่ะสร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์นะคะใช้ในการใช้สอยต่างๆเป็นประโยชน์ที่เขาต้องการจะใช้ใช่ไหมลูกอ่ะนอกจากนี้ก็ยังเลือกใช้วัสดุเด็กๆคิดว่าวัสดุที่เขาใช้เป็นไงหาได้ง่ายไหมมีอยู่ตามธรรมชาติไหมเนี่ยเป็นวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติสามารถหาได้ในธรรมชาตินั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นลูกในการทำงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นชื่อเขาบอกว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์ลูกเขาก็จะนำเอาสิ่งของต่างๆนะคะที่หาได้ง่ายนะคะตามท้องถิ่นนั้นๆนะคะเอามาใช้นะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะช่างพื้นบ้านนะคะในแต่ละท้องถิ่นนะคะส่วนใหญ่นะคะมักนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะหรือมีอยู่ใกล้ๆตัวอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาสร้างนะคะอาจจะเป็นบ้านเรือนนะคะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะเพื่อการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็จะมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวเลยนะคะอย่างเช่นการนำเอาไม้สักมาสร้างเป็นบ้านเรือนใช่ไหมลูกไม้ไผ่อาจจะมาทำเป็นแค่ที่เราเคยนั่งใช่ไหมลูกหรือป้อฟางต่างๆนะคะดินเหนียวนะคะทางมะพร้าวใบจากใบตานะคะหรือว่าวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยแหละเอามาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้นะคะยังนำเอามารวมกับศิลปะด้วยใส่ความสวยงามเข้าไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้แล้วยังไม่พอใช้ประโยชน์ได้ยังไม่พอใช่ไหมลูกยังใส่ความสวยงามเข้าไปเกิดเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะก็สร้างคุณค่าให้กับสิ่งของชิ้นนั้นใช่ไหมคะเกิดเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นค่ะของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะมีคำถามอย่างในท้องถิ่นของเรานี่เราอยู่จังหวัดอะไรลูกเด็กๆต้นทางของเราอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภออะไรนะ
1: หัวห
0: ินอำเภอหัวหินมีอะไรอยู่ใกล้เคียงมีสถานที่อะไรอยู่ใกล้เคียงกับเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรามีทะเลใช่ไหมซึ่งที่ทะเลเราก็มีวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่หาได้มีวัสดุอย่างหนึ่งที่หาได้ง่ายเลยคืออะไรมีกะลามะพร้าวมีอะไรอีกโอ้มีอะไรนะลูกมีเปลือกหอยด้วยใช่ไหมแล้วเด็กๆ เคยเห็นงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นในอำเภอหัวหินไหมในเมื่อเราอยู่ใกล้ทะเลเด็กๆ เคยไปทะเลไหมลูกตามชายหาดเขาจะมีร้านค้าขายงานศิลปะอยู่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากๆใครตอบได้ว่าคืออะไรเฉลยดีกว่าก็คือเด็กๆเคยเห็นโมบายเปลือกหอยไหมโมบายที่เป็นเปลือกหอยหรือว่าพวงกุญแจหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ทำจากกะลามะพร้าวลูกก็ถือว่าเป็นงานถิ่นในท้องถิ่นเหมือนกันน้ำหนาว่าไงคะแสดงว่าห้องนี้เคยได้ไปทัศนศึกษาใช่ไหมลูกได้ไปทำงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นด้วยใช่ไหมเป็นโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกโอ้เก่งมากๆน่าสนใจมากๆเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะในแต่ละท้องถิ่นนะคะก็มีผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเองเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นอกจากวัสดุนะคะของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะจะหาได้ง่ายตามท้องถิ่นของตนเองนะคะมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปแล้วนะคะรูปแบบของงานทัศนศิลป์นะคะก็ยังไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมลูกเด็กๆจะเห็นว่ามันหลากหลายมากหันไปดูที่สิ่งของที่ตุลนำมาให้3สิ่งงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น3สิ่งนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะต่างกันไหมเนี่ยต่างกันไหมลูกต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมลูกคิดว่าวิธีการสร้างสรรค์ต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นรูปแบบของเขาก็มีความต่างกันออกไปอยู่ที่วิธีการสร้างสรรค์ว่าจะสร้างสรรค์ออกมาในลักษณะแบบใดนะคะซึ่งรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะก็จะมีด้วยกัน4รูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นรูปแบบของงานปั้นนะคะเหมือนหายใบนี้ที่คุณตุลนำมาใช่ไหมลูกสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปั้นนั่นเองนะคะหรือบางพื้นที่ก็ใช้วิธีการแกะสลักก็มีนะคะหรือจะเป็นภาพเขียนก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเช่นเดียวกันเด็กๆเคยไปที่วัดไหมถ้าเราเคยเข้าไปในพระโบสถ์ในผนังของวัดเป็นไงเห็นภาพเขียนไหม เขาจะมีภาพเขียนใช่ไหมลูกภาพวาดฝาผนัง

0: ภาพเขียนฝาผนังหรือแม้แต่ถ้าเด็กๆ เคยไปถ้าในสมัยนี้ใช่ไหมลูกในท้องถิ่นของเราตามสถานที่ต่างๆก็อาจจะมีสตรีทอาร์ตมีคนที่เอาภาพไปวาดนะคะอยู่บนกำแพงนะคะเป็นงานศิลปะสตรีทอาร์ตนะคะก็ถือเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานประเภทงานจักสานด้วยที่เรานำเอาไม้ไผ่หรือว่าวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาสานนะคะให้เกิดเป็นภาชนะที่ใส่ของต่างๆนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อกี้รู้จักวัสดุรู้จักรูปแบบรู้จักงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นไปแล้วครูตุลมีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมกันเล่นคือกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพเด็กๆปลายทางค่ะร่วมกันสังเกตแล้วก็เล่นกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะกติกาก็คือเดี๋ยวครูตุลนะคะจะให้เด็กๆนะคะเลือกแผ่นป้ายทีละ1แผ่นป้ายแล้วก็เปิดออกมาแผ่นป้ายนั้นแล้วสังเกตภาพหลังแผ่นป้ายดูซิว่าจะเป็นภาพอะไรหลังจากที่เด็กๆเลือกแผ่นป้ายแล้วใช่ไหมครูตุลเปิดไปแล้วเห็นภาพด้านล่างแล้วให้เด็กๆทายว่าเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นไหนมาร่วมกันเดามาร่วมกันทายไปพร้อมๆกันคิดว่าจะตอบถูกไหมเนี่ยใครมั่นใจว่าตอบถูกแน่นอนยกมือโอ้เยอะเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเพื่อนๆปลายทางก็ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ะมีแผ่นป้ายทั้งหมด6แผ่นป้ายอ่ะใครจะเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือเรามาช่วยกันโหวต ดีกว่าใครอยากเลือกแผ่นป้ายที่2ยกมือใครอยากเลือกแผ่นป้ายที่3ที่4 5 6มติเป็นเอกฉันท์อยู่ที่แผ่นป้ายที่1ใช่ไหมอ่ะครูตุลจะไปเปิดแผ่นป้ายที่1แล้วนะสังเกตดีๆนะอุ๊ยใครตอบได้เปิดไปแผ่นป้ายแรกรู้เลยตอบได้เลยว่าอันนี้คือภาพอะไรใครตอบได้มีคนบอกว่าเครื่องปั้นดินเผาแต่ต้องบอกได้ด้วยนะว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาอ่ะมาจากคิดว่ามาจากท้องถิ่นไหนใครมั่นใจอยากตอบใครอยากเปิดอีกหนึ่งสักหนึ่งแผ่นป้ายมีไหมอ่ะเอามัตติเอกฉันท์เราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมลูกใครอยากเปิดแผ่นที่สองต่อแผ่นที่สามสี่ห้าหกเราจะมาเปิดแผ่นป้ายที่สี่เมื่อกี้คนยกแผ่นป้ายที่สี่เยอะกว่าเรามาเปิดแผ่นป้ายที่สี่พร้อมกันพร้อมยังนับ1 2 3อุ๊ยอะไหนใครคิดว่ารู้แล้วแน่นอนอันนี้ตอบได้แน่นอนยกมือเลยช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยดูซิว่าจะตอบถูกหรือเปล่าเพื่อนๆปลายทางหรือเด็กๆปลายทางนะคะสามารถตอบคําถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคิดว่าเป็นภาพอะไรเนี่ยลูก
1: เครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: เป็นเครื่องปั้นดินเผาถูกต้องเลยเป็นภาพเครื่องปั้นดินเผาเด็กๆอยากเห็นภาพทั้งหมดไหม
2: yeah.
0: เรามาดูดีกว่าภาพทั้งหมดคือภาพอะไรเฉลยภาพก็คือนี่เป็นภาพนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาแต่ใครบอกได้ว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาของที่ไหนบอกภาคก็ได้ลูกเขาคิดว่าเป็นภาคไหนภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือ
1: ภาคกลางค่ะ
0: ภาคกลางเอาปบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีนั่นเองสวยงามมากๆซึ่งความพิเศษหลูกของเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็มีชื่อเสียงก็คือเขาจะมีการแกะลายแกะลวดลายเป็นลวดลายไทยแบบนี้นะคะหรือบางทีเขาก็ฉลุนะคะให้เกิดเป็นช่องว่างแบบนี้เป็นลวดลายไทยสวยงามไหมเนี่ยสวยงามไหมลูกสวยงามมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยไปหาดูของจริงกันดีกว่าดีไหมยังไม่หมดอันนี้เป็นแค่ภาพแรกครูตุลยังมีอีกภาพต่อไปพร้อมยังภาพต่อไปใครอยากเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือใครอยากเปิดแผ่นป้ายที่2โอ้ที่3 4 5 6มติเป็นเอกฉันท์แผ่นป้ายที่2เปิดแผ่นป้ายที่2กันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันคุ้นๆใช่ไหมมีคนยกมือคิดว่าตอบถูกไหม อ่ะต้นกล้าต้นกล้าลองตอบเลยโหอันนี้เก่งมากนะเปิดแผ่นป้ายเดียวตอบได
1: ้งานปั้นครับ
0: เป็นงานปั้นเออเป็นงานปั้นใช่ไหมเราว่าใช่ไหมอ่ะเมทันลองขยายความจากต้นกล้าซิเมทันคิดว่าเป็นงานอะไร
1: แจกันค่ะ
0: เป็นแจกันนะเก่งมากเลยอ่ะเปิดภาพเดียวแล้วเด็กๆตอบได้เลยอ่ะอยากเปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหม หรือจะเฉลยเลยดี ให้เปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายใครอยากเปิดแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สามสี่ห้าหกมติเป็นเอกฉันท์แผ่นที่ค่ะเลยอ่ะดูแผ่นป้ายที่5พร้อมกันเราไปดูภาพเต็มๆถ้าเด็กๆสังเกตเห็นภาพดีแล้วจะเห็นว่าวันนี้เราเห็นสิ่งของสิ่งนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมลูกอยู่ด้านหน้าของเราเลยอ่ะมาดูภาพเต็มๆพร้อมๆกันดีกว่านะคะอ่ะภาพเต็มๆของภาพนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยลักษณะเป็นไงลูกเหมือนกับหายที่ครูตุลนำมาให้ชมกันเลยใช่ไหมลูกด้านหน้าอ่ะใครตอบได้ว่าอยู่ในภาพไหนอ่ะให้น้ำหนาวตอบบ้างน้ำหนาวคิดว่าอยู่ในภาคไหนลูก
1: อีสานค
0: ่
1: ะ
0: ภาคอีสานเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้เก่งมากๆอุ้ยรู้เลยอ่ะเฉลยให้ฟังอันนี้นะคะคือเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะในภาคอีสานนั่นเองซึ่งก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะลูกเขาก็จะปั้นเป็นลักษณะของแจกันเป็นไหต่างๆนะคะที่พิเศษก็คือลวดลายของโถหรือว่าไหอันนี้นะคะก็จะเป็นลวดลายที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆเลยลูกก็จะเป็นลักษณะของลายเส้นให้เด็กสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นอะไรเนี่ยเขาใช้เส้นอะไรเป็นหลักในการวาดลายลูกเส้นโค้งหรือว่าเส้นขดก้นหอยใช่ไหมลูกก็เอามาสร้างสรรค์เป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยยังไม่หมดยังมีอีกครูตุลยังมีภาพมาให้เปิดแผ่นป้ายอีกอ่ะดูภาพต่อไปดีกว่ามี6แผ่นป้ายเหมือนเดิมใครอยากเปิดแผ่นป้ายที่1ยกมือ2 3 4 5 6มติเป็นเอกฉันท์อยู่ที่แผ่นป้ายที่4เมื่อกี้แผ่นป้ายที่4คนยกมือเยอะสุดอ่ะมาเปิดแผ่นป้ายที่4กันอุ๊ยอุ๊ยรู้เลยเหรอทำไมเก่งจังป.3เปิดแผ่นป้ายเดียวรู้เลยอ่ะลองตอบอันนี้อ่ะตอบครูหน่อยลูกว่าคิดว่าเป็นภาพของอะไรโหเปิดแผ่นป้ายเดียว
2: ต่างตะลุงครับ
0: หนังตะลุงยังไม่ใช่คล้ายๆกันมีความคล้ายกันมากอ่ะอยากเปิดต่อหรือว่าเฉลยเลยเปิดต่ออ่ะใครอยากเปิดแผ่นป้ายที่1
3: มติเอกฉันท์
0: 2 3 4 5 6มติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที่1อ่ะเปิดแผ่นป้ายที่1ชิบโหใครตอบได้อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆกับที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้ใครตอบได
1: ้หนังใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยปรบมือให้ปิ่นหน่อยแล้วโอ้โหเก่งมากๆนะคะภาพนี้เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะในภาพเต็มๆเลยภาพเต็มๆมันนี้นะคะโอ้ยสวยไหมสวยไหมสวยมากใช่ไหมลูกอ่ะเขาเรียกว่าหนังใหญ่ลักษณะของเขาเด็กๆหลายคนอาจจะสับสนใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับหนังตะลุงเลยเหมือนกับหนังตะลุงในภาคใต้เลยใช่ไหมที่ครูตุลนำมาให้ดูวันนี้เป็นหนังตะลุงเด็กๆสังเกตไปด้านหน้าเด็กๆเห็นทางฝั่งนู้นไหมลูกคล้ายๆกันเลยถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าหนังตะลุงถ้าลักษณะแบบนี้ที่ครูตุลในภาพที่ครูตุลเอามาให้ดูนะลูกเป็นหนังใหญ่เขาเรียกว่าหนังใหญ่เป็นงานทัศนศิลป์ของทางภาคกลางซึ่งโด่งดังมากๆในจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะสวยงามเหมือนกันจริงๆการสร้างสรรค์วิธีการทำคล้ายๆกันเลยกับหนังตะลุงลูกโดยที่เขาจะใช้หนังสัตว์นะคะมาฉลุนะคะให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเชิดนะคะโดยการเล่นกับไฟหรือว่าเงานั่นเองสวยงามมาก

มากยังไม่หมดครูตุลยังมีอีกหนึ่งภาพเป็นภาพสุดท้ายซึ่งยากมากๆเอามาให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางถ่ายกันพร้อมยังใครพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรง

0: ติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที
1: ่
0: 2อ่ะเปิดแผ่นป้ายที่2กันแผ่นป้ายที่2อุ๊ยยากมั้ยยากบอกแล้วว่าวันอันนี้ภาพยากมากใครตอบได้ใครเปิดแผ่นป้ายนี้เรารู้เลยไม่ยังไม่มีใช่ไหมเมทันแน่ใจเปล่าอ่ะให้เมทันลองเดาก็ได้อ่ะให้เมทันลองเดาว่าคือภาพอะไร
2: เรื
0: ออุ๊ยใกล้เคียงนะเรือเป็นเรือ
2: เรือใบเหรอ
0: มั่นใจไหมอ่ะให้เปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายดีกว่าใครเลือกแผ่นป้ายที่หนึ่งยกมือสองสามสองไปแล้วใช่ไหมสามสี่ห้าหกมัตติเป็นเอกสารแผ่นป้ายที่5นั่นเองอ่ะเปิดแผ่นป้ายที่5กันลูกโอ้ใครตอบได้เมื่อกี้เมทันบอกว่าเป็นเรือถูกไหม
3: เร
0: ือ
3: โจรสลัด
0: ถูกแล้วเรือโจรสลัดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรือโจรสลัดใครตอบได้อ่ะบุญญาพรบุญญาพรตอบคุณตุลหน่อยบุญญาพรคิดว่าเป็นเรืออะไรเนี่ย
2: เรือใบ
0: เรือใบยังไม่ใช่อ่ะนี่ลินนี่ลินนี่ลินช่วยครูตูนตอบหน่อยถ้าส่งไม้ให้นี่ลินหน่อยลูก
2: เรือกอแบะค่ะ
0: อ
2: ๋
0: ออ่ะมันคือภาพของเรือกอและอ่ะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพเต็มๆพร้อมกันลูกเฉลยเขาเรียกว่าเรือกอและเรือกอและสวยไหมเนี่ยสวยงามไหมอ่ะใครเคยเห็นบ้างต้นกล้าเคยเห็นอ่ะเป็นงานทัศนศิลป์ที่อยู่ทางภาคใต้นั่นเองนะคะภาคใต้โดยที่เขาจะมาวาดลวดลายบนเรือทำไมถึงต้องเป็นเรือใครตอบได้ทำไมถึงต้องเป็นวาดลวดลายบนเรือใครตอบได้ลูกเพราะว่าอะไรทางภาคใต้ชาวบ้านส่วนใหญ่วิถีชีวิตเขาทำงานอะไรลูกเป็นชาวประมงใช่ไหมลูกเขาใช้เรือในการเป็นไงทำมาหากินใช่ไหมลูกในการดำรงชีวิตของเขาเขาก็เลยนำเอาศิลปะมาใส่ในสิ่งที่เขานำมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆใช่ไหมลูกเป็นเลยเกิดเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นทั้งภาคใต้นั่นเองค่ะก็อาจจะเจอได้หลายๆจังหวัดเลยในภาคใต้ก็คือเรือกอและนั่นเองสวยงามมากๆนะคะทีนี้ได้ดูงานทัศนศิลป์ในหลากหลายพื้นที่ไปแล้วรู้จักหลายอย่างเลยวันนี้แต่นอกจากนี้ก็ยังมีงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอื่นๆอีกใช่ไหมลูกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นในหัวหินของเราก็มีงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของหัวหินเหมือนกันเชื่อว่าในท้องถิ่นของเด็กๆที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะก็จะมีงานทัศนศิลป์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถึงเวลานะคะของการสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานดูกันดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางของเรานะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลูกครูตุลจะให้เด็กๆนะคะวาดงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองสนใจเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปเราได้สังเกตทั้งงานทัศนศิลป์ที่เป็นของจริงใช่ไหมทั้งรูปภาพที่ครูตุลเอามาให้ร่วมกันเล่นเปิดแผ่นป้ายไปแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะมีงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอื่นๆนะคะที่เด็กๆรู้จักหรือว่าเคยเห็นมากกว่านี้นะคะก็สามารถนำมาวาดได้ให้เลือกมาอย่างที่เด็กๆสนใจจริงๆดูแล้วแบบชอบจริงๆสนใจนะคะให้เลือกวาดมา1อย่างนะคะลงในสมุดวาดเขียนแต่เด็กๆจะต้องบอกได้นะลูกว่าผลงานนั้นคือผลงานอะไรนะคะแล้วบอกได้ว่ามีลักษณะการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์มีประโยชน์ใช้สอยทำมาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นใดก็ให้เด็กๆนะคะร่วมกันวาดนอกจากวาดแล้วจะต้องบอกที่มาที่ไปได้ด้วยนะคะว่าเป็นงานทัศนศิลป์จากท้องถิ่นใดมีวัสดุอะไรในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปทำผลงานชมครูตุลสาธิตเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ติชมได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำในวันนี้นะคะมาชมการสาธิตของครูตูนไปพร้อมๆกันก่อนค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาวาดภาพนะคะแล้วก็ระบายสีงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นกันนะคะก็ให้เด็กๆเลือกตามความสนใจได้เลยนะคะว่าเด็กๆจะวาดเป็นภาพอะไรนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้จักนะคะงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นไปหลายอย่างเลยใช่ไหมคะได้เห็นทั้งของจริงนะคะทั้งภาพที่ครูตุลนำมาให้ชมกันในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะครูตุลก็เลือกงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นหนึ่งอย่างนะคะที่ครูตุลสนใจมากๆแล้วก็นำมาให้เด็กๆได้ชมในวันนี้ด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าครูตุลจะวาดเป็นอะไรก่อนอื่นนะคะให้เด็กใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพเบาๆก่อนนะคะให้เด็กใช้ดินสอนะคะเวลาที่เราก่อนจะเริ่มทำงานนะคะศิลปะเกือบทุกอย่างเลยนะคะให้เริ่มจากการร่างภาพนะคะแม้แต่งานปั้นนะคะหรืองานประติมากรรมบางทีนะคะเราก็ต้องออกแบบนะคะแล้วก็คิดโดยการร่างลงมาก่อนนะคะว่ารูปร่างจะเป็นอย่างไรนะคะร่างภาพก็เลยเป็นขั้นตอนแรกนะคะของการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองคุณก็จะเริ่มร่างจากภาพวงรีก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนในการร่างภาพนะคะให้เด็กร่างด้วยรอยดินสอเบาๆนะคะน้ำหนักมือเบาๆเพราะเวลาผิดเราจะได้ลบได้ง่ายนั่นเองค่ะเป็นวงรีเสร็จแล้วนะคะครูตุลจะวาดเส้นโค้งนะคะลงมานะคะหลายคนถ้าสังเกตอาจจะพอเดาถูกแล้วใช่ไหมลูกว่าครูตุลจะวาดเป็นภาพอะไรเป็นเส้นโค้งมาสองฝั่งนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอาจจะเลือกวาดนะคะสิ่งทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจได้เลยไม่ต้องวาดเหมือนครูตูนก็ได้นะคะซึ่งงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นก็มีเยอะแยะมากๆนะคะอย่างวันนี้ที่ครูตูนนำมาให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนะคะหรือว่าหนังใหญ่นะคะก็นำสามารถนำมาวาดได้นะคะเอาสิ่งที่ตนเองสนใจแต่ต้องบอกที่มาที่ไปได้นะคะว่าเป็นงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นใดนะคะใช้วัสดุใดแล้วก็สร้างมาเพื่อประโยชน์อะไรด้วยนะคะอย่างเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะก็สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมลูกใช่เป็นภาชนะนะคะใส่สิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะคุณตุลก็วาดในลักษณะของภาชนะนะคะเป็นหายเป็นโถนะคะขึ้นมาแล้วนะคะคุณตุลเสร็จแล้วคุณตุลก็จะใส่ลวดลายนะคะลงไปวันนี้คุณตุลจะวาดเป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั่นเองซึ่งลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงก็เป็นลายที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งก็จะใช้เส้นโค้งนะคะในการสร้างสรรค์นะคะคุณก็จะวาดเส้นโค้งไปแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์เป็นงานอื่นๆก็ได้นะลูกวาดเป็นภาพอื่นๆก็ได้เลยเอาที่นักเรียนสนใจแล้วก็ชอบนะคะเลือกมาสร้างสรรค์หรือจะเป็นงานทัศนศิลป์อื่นๆที่ครูตุลไม่ได้ยกมาในวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเชื่อว่าในท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะก็อาจจะมีผลงานทัศนศิลป์นะคะให้เลือกวาดกันมากมายเลยนะคะครูก็จะใส่เส้นขดก้นหอยลงไปนะคะซึ่งเป็นลักษณะนะคะเฉพาะนะคะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั่นเองเวลาร่างเด็กๆก็ต้องใจเย็นๆนะคะใช้น้ำหนักดินสอที่เบานะลูกในการร่างถ้าผิดเราก็จะปรับแก้ได้นะคะในขั้นตอนนี้เวลาลบเราก็จะใช้ยางลบนะคะลบเบาๆนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะร่องรอยดินสอของเราลงด้วยน้ำหนักที่เบามือใช่ไหมลูกถ้าเรากดดินสอหนักนะคะก็อาจจะทำให้การลบเนี่ยมันยากขึ้นใช่ไหมต้องออกแรงเยอะนะคะแถมผลงานของเราก็จะไม่มีความสะอาดด้วยนะคะทำให้ผลงานสกปรกนั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามร่างด้วยน้ำหนักมือที่เบานะคะคุณก็จะวาดลายใส่ลงไปนะคะแบบนี้ก็สามารถใส่ลวดลายได้ตามอิสระเลยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั่นเองค่ะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางและเลือกได้แล้วนะคะว่าวันนี้

ในเด็กจะวาดเป็นภาพผลงานทรัศินท้องถิ่นอะไรนะคะก็สามารถลงมือร่างภาพนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กร่างภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณก็จะดูลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเลยว่าลักษณะส่วนใหญ่นะคะเป็นสีอะไรนะคะหลักๆก็จะใช้เป็นลายเป็นสีน้ำตาลแดงใช่ไหมคะคุณก็จะเริ่มลงจากสีน้ำตาลแดงก่อนอ่ะโดยที่วันนี้ครูตุลจะไม่ตัดเส้นนะคะจะใช้น้ำหนักสีนะคะลงเลยแล้วก็ใช้น้ำหนักในเรื่องของแสงเงาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นหรือได้เล็กปลายทางหรือต้นทางนะคะอยากตัดเส้นก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณก็จะตัดเส้นตามลวดลายที่คุณตุลวาดไปก่อนนะคะค่อยมาลงน้ำหนักสีที่หลังนะคะจริงๆงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นนะคะก็เป็นศิลปะที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรามากๆนะคะสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะตามแต่ละท้องถิ่นนะคะตามแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีงานทัศนศิลป์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุนะคะในท้องถิ่นมีอะไรที่สามารถนำเอามาสร้างสรรค์ได้นะคะเป็นงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้วยนะคะอย่างภาชนะต่างๆนะคะก็สร้างมาเพื่อใส่สิ่งของใช่ไหมคะผ้าไหมหรือว่าผ้าต่างๆนะคะที่ถูกสร้างสรรค์ทอขึ้นมานะคะก็นำมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องนึ่งห่มนะคะใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆได้นะคะพอได้ประโยชน์แล้วนะคะก็ยังนำเอาศิลปะสอดแทรกเข้าไปนะคะเพิ่มความสวยงามได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเกิดเป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะถ้าเด็กต้นทางเราก็ปลายทางนะคะเลือกได้แล้วนะคะว่าสนใจงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นชิ้นไหนนะคะก็สามารถลงมือทำชิ้นงานได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลการทำงานนะคะของเด็กๆปลายทางด้วยนะคะพร้อมให้คำแนะนำติชมได้เลยค่ะอาจจะช่วยในการหาข้อมูลนะคะให้กับเด็กๆปลายทางด้วยก็ได้ค่ะคุณก็จะลงสีนะคะไปตามลวดลายที่คุณตุลวาดนะคะแล้วก็จะค่อยมาใส่น้ำหนักนะคะของภาพที่หลังนะคะเพื่อให้ดูเป็นรูปทรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจะตัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะสามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธีเลยนะคะนอกจากการวาดนะคะการปั้นแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการจักสานนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการแกะสลักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะเพราะฉะนั้นการทำงานศิลปะนะคะก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะคะในรูปแบบที่หลากหลายเลยนะคะบางคนไม่ชอบวาดนะคะอาจจะชอบไปในด้านของการปั้นนะคะก็สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้เช่นกันหรือบางคนชอบการจักสานนะคะการทอไหมนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นอย่างผ้าไหมก็ได้นะคะทำเสื้อผ้านะคะสิ่งทอต่างๆนั่นเองค่ะคุณจะเหลาสีนะคะเพื่อให้ใช้ได้ง่ายนะคะถ้าเด็กๆอยากตัดเส้นนะคะก็สามารถตัดเส้นได้นะคะแต่วันนี้ครูตุลสาธิตด้วยกัน

ใช้สีนะคะในการระบายลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัดเส้นในลวดลายแทนนะคะการใช้ปากกาตัดเส้นนั่นเองจริงๆในการทำงานศิลปะนะคะก็ไม่มีคำว่าถูกผิดนะคะสามารถสร้างสรรค์นะคะได้ตามจินตนาการหรือว่าความคิดของเด็กๆได้เลยค่ะคุณก็จะมาทำลวดลายของคุณตูนนะคะให้มีความหนาขึ้นนะคะจากเส้นที่บางนะคะก็ตัดให้มีความหนาขึ้นนั่นเองเพื่อให้ลวดลายเกิดความสวยงามแล้วก็คมชัดมากขึ้นนะคะพอได้ลวดลายแล้วใช่ไหมคะคุณลุงก็จะมาเริ่มใส่นะคะน้ำหนักของสีนะคะใบสีเราก็สามารถใส่น้ำหนักได้หลากหลายน้ำหนักนะคะถ้าเด็กๆเคยเรียนมาในระดับชั้นที่ก่อนหน้านี้นะคะระดับชั้นที่เล็กกว่านี้นะคะอย่างป.1 ป.2 นะคะเด็กๆก็จะได้อาจจะระบายน้ำหนักสีที่เป็นสีเดียวนะคะระบายน้ำหนักเท่ากันหมดใช่ไหมลูกในป.3 นะคะเราก็สามารถพัฒนาขึ้นนะคะฝึกการระบายสีนะคะโดยการไล่น้ำหนักสีได้นะคะโดยไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อนนะคะคุณตุลก็จะทำให้ตรงขอบๆนะคะมีน้ำหนักที่เข้มนะคะกว่าตรงกลางนะคะเพื่อให้เห็นรูปทรงนะคะของผลงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการใช้น้ำหนักสีนะคะมาช่วยในการสร้างรูปทรงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างงานศิลปะให้ดูสมจริงแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่เป็นเงานะคะก็ให้เด็กๆระบายในน้ำหนักที่เข้มนะคะคุณก็จะระบายนะคะน้ำหนักสีคร่าวๆให้เด็กๆดูนะคะหากเกิดเป็นรูปทรงนะคะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั่นเองนะคะนอกจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียนะคะเด็กๆก็ยังสามารถสร้างสรรค์เป็นสิ่งอื่นๆนะคะทัศนศิลป์ท้องถิ่นอื่นๆที่เด็กๆสนใจได้เลยนะคะไม่ต้องว่าตามครูตูนนะคะเอาที่เด็กๆสนใจจริงๆนะคะแล้วก็ชอบจริงๆนะคะนำมาวาดภาพระบายสีนะคะกันได้เลยนะคะวันนี้คุณลุงก็จะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั่นเองค่ะเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นของจังหวัดอุดรนะคะในภาคอีสานนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากนี้คุณลุงก็จะมีงานที่คุณลุงทำมาให้ดูนะคะนี่ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานร่มนะคะร่มบ่อสร้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะให้เด็กๆเลือกทำนะคะได้ตามความสนใจของนักเรียนเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะค
ค่ะและตอนนี้นะคะคุณตุ้นก็มีผลงานนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทั้งต้นทางคนอื่นๆนะคะแล้วก็ปลายทางก็กำลังสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันค่ะอันนี้เป็นของอันดาใช่ไหมลูกวันนี้อันดาวาดเป็นเครื่องปั้นเผาบ้านเชียงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนของคุณตุ้นเลยสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพระบายสีทัศนศิลป์ท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันค่ะโปรเพื่อนหน่อยลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยเดี๋ยวอันดาไปทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของทัศนศิลป์ถิ่นไทยนะคะงานทัศนศิลป์ถิ่นไทยนะคะซึ่งงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นงานทัศนศิลป์นะคะที่มีความเรียบง่ายนะคะสร้างจากฝีมือของชาวบ้านเองนะคะแล้วก็ใช้วัสดุนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่วัสดุนะคะจะหาได้ง่ายใช่ไหมลูกตามแต่ละท้องถิ่นต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่ามากๆนะคะเพราะเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนำเอาสิ่งของที่มีอยู่นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานประโยชน์ใช้สอยต่างๆนะคะแล้วก็นำเอาศิลปะนะคะมาเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะคะเพิ่มคุณค่าของงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของงานศิลป์ถิ่นไทยนะคะหรือว่างานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะครูตุลก็นำมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งหน้านะคะเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันค่ะเป็นหน่วยที่2นะคะรังสรรค์งานศิลป์นะคะโดยที่เรื่องราวในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องวาดภาพสิ่งรอบตัวค่ะวันนี้เด็กๆได้วาดภาพระบายสีงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแล้วใช่ไหมลูกที่เด็กๆสนใจไปแล้วนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาวาดภาพสิ่งของรอบตัวกันเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปกันค่ะสำหรับสิ่งของที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะอย่างแรกนะคะก็คือกระดาษวาดเขียนหรือว่าสมุดวาดเขียนนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเตรียมมาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีดินสอสีนะคะที่เด็กๆน่าจะเอามากันทุกคาบอยู่แล้วนะคะในรายวิชาศิลปะนั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาให้ดูอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูตุลนำภาพThe Ski มาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ชมกันนะคะชื่อภาษาไทยของเขาก็คือเสียงกรีดร้องของธรรมชาตินะคะโดยศิลปินที่สร้างสรรค์นะคะชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมุงนะคะใช้เทคนิคสีน้ำมันนะคะสีฝุ่นสีช็อกนะคะวาดลงบนกระดาษแข็งนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีความโด่งดังมากๆมีชื่อเสียงนะคะของเอ็ดเวิร์ดมุงนะคะน่าสนใจมากๆและในครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานทัศนศิลป์อะไรมาฝากกันนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะติดตามชมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้ได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาเกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพส สิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่แหละเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
3: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พว

0: มันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮะ
2: เฮ้ย
3: อยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุด ดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้

พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าหวานเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อ

ัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้หลีอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะ

0: โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
0: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสู

0: เสียทาน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทาน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สหรือกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: ฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้อง

0: ที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์ป่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
4: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้าง

ายของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมา
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำในที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีประมวล10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจ

ภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจะเห็นคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจะเห็นคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์กับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของสไตล์โบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาๆคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภาราเชื้อโชติเหมือน

0: ก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่ไหนได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะ
1: เจ็ดเอ็นนะพ
0: ี่ใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

Oh.

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียกลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้สอง

ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึก exercise ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวาหนึ่งที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีกหนึ่งที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีกสองที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีกสองที่ปรากฏว่าสี่คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้สองตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งที่ขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างล่างละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อครู่นี้นะคะมีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริง
ทั้งสองแบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำสามทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อคู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบๆๆตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อย
แล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามแล้วตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้า

หมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันและมีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปยังพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะ

คะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปหลับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเล่นบัตรคำสั่งแบบนี้เนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา right ครั้งที่5แล้วก็ right อีกครั้งหนึ่ง right ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่า down อีกนะคะก็คือ down เป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีกดาวเป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีก

คนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงหน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ upคำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วค่ะได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วยังไม่ตกตามเงื่อนไขค่ะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวหนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า down คำสั่งที่12เดินลง down คำสั่งที่13ก็ down คำสั่งที่10ก็ down คำสั่งที่15ก็ down คำสั่งที่16ก็ down แล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจออินก่อนจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทยเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟล์แล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game/dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่าน

วินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยค่ะ

เกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนแล้วก็ซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นmessage หรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

0: สรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามันเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่จะเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมนี้เราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจียนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ทีเชอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา1ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุชรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของมันแน่แน่ขอบข่ายของมันแน่แน่นะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไร

0: ญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวค่ะ
1: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
0: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
1: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
0: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
1: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเรืองสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมไดฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ทราบว่าขนมไดฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
3: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
2: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
3: ส่วนผสมของขนมไดฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
2: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
3: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
2: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
3: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
2: ทำยากไหมครับ
3: ทำง่ายมากค่ะ
2: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนียนช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอ่ะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
4: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

แล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

เดี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้นะคะ

คะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: จากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอ้นะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอ้บดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอ้แหละครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอ้ค่ะเราก็เทโอริโอ้ที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที
0: ่
1: เรา
0: ผสมคืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะเพราะสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอ้เราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอ้นะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโอ้อ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไปแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ใช
2: ่ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยไปคลึงอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นส่วนตรงนี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกตรงเราค่ะ
1: อันนี้ได้ผลแล้วนะครับ
2: ฉันจะดูเลยก็หนึ่งอย่างเนี่ยหนึ่งอย่างแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค
4: ่
2: ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เลยคร
4: ับ
3: งั้นเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: เหมือนอื่นเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผม2คนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าทีนี้เราต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: นี่นะคะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะหอมค่ะ

ครีมเทียมค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: เพียงส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่มาให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเรา2คนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษากลาดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาษากลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศนะคะหูฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: โผล่ช้านะครับ
3: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นกับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

ว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ

0: กันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
1: ยัดใยสังคมไปนะคะยัดให้แน่น
0: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นคนเดียวค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างค่ะพับอีกนึงเราก็จะเอาเข็มนะคะซ่อนไปในทางที่ถนัดนะคะด้านไหนก็ได้ค่ะตัดลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้ฟงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่ขึ้นมา

พอเราถึงนิดนึง

0: そのいなかった。
1: เอายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: ำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยยากสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นชัมหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรล่ะคะคุณแม่
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากผ้าสักกะหลาดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากผ้าสักกะหลาดใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าผ้าสักกะหลาดนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำผ้าสักกะหลาดมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักกะหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

0: คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะ

แทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้ากับมิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

มื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะเนานะคะ

หลุดออกมานะคะ

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะแล้วเรานำลวกกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขื่อนที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสกัดเนี่ยมันทำได้แค่2 อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นําชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกีบอื่นทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกีบเลยนะคะ

เราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมาก

0: ขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทาสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำสองฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความห้อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: การทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าภาคสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากภาคสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการ

พิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ก
1: ตีโฟ
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษร้อยปอนด์กระดาษสีเทปกาวสองหน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษร้อยปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะแล้วเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีคมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบนเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนนะคะถ้าท้องคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อคหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆลงที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยนี่เลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันเด็กน้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่แล้วกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยเดี๋ยวน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพร Happy Birthday ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆเราก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 0.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะ
จากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี่นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนด์กันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนด์ไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งนึงเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ

เสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel รอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบ๊ทจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบ๊ทบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบ๊ทก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นลูกกลวยแบบนี้ติดสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรา มันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาวลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากลวยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันไก่แล้วเดี๋ยวน้องๆนะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบสเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆค่ะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกาดาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยแต่เราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

คะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกลียวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ะก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วย

ได้และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่า

0: ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แซตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนสอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน และเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่

กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษากันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทางนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

ดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้

มณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระรักขิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมในด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

โดยพระพุทธศาสนานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชดอนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุทธขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุทธครับ

ราชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้พระหนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังคายนาครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยัดและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

ต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดราชการของพระองค์เองครับ

ักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุทธเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่รัชกาลที่1ขอไข่รัชกาลที่2คอควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

ังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอลต้องปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะอ๋อครูเชยดูหน้าสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพลวต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าอันนู้นอ่ะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวนี่นะคะก้อนเมฆที่แพลวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะถ้าแพลวอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกันสองแบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได้เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซึ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิว

0: Omnibus
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า Nimbus Stratus
0: Nimbus Stratus
1: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
0: มีระดับความสูงอีกด้วย
1: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
0: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
1: ถ้าเมฆชั้นต่ำนะคะก็นับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
0: ค่ะ
1: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
0: ค่ะ
1: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คิวมูโลนิมบัส
0: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
1: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งอัลโตแปลว่ากลาง
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตาร์ตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
0: อ๋อแล้วเมฆชั้นสูงอะคะ
1: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
0: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
1: ถูกต้องโอเคมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
0: ่โอ้มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
1: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
0: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงอะคะ
1: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
0: ไปค่ะ
1: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
0: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็กระดาษ
0: ฟิวเจอร์บอร์ด
1: ถูกต้องค่ะ
0: นี่ด้วยมีกระดาษอ๋อกระดาษสีเราตัดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
1: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
0: ค่ะ
1: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
0: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
1: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกระลำหรือว่าบล็อกครีก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเอ่ย
0: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคได้แล้วนะคะ
0: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
1: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสตาร์ตัสเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆสตาร์ตัสได
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
0: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ตัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
1: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทา เพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
0: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
1: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
0: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ยอดเลยค่ะ

0: างที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูๆๆๆให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลย
0: ได้ไหม
1: ไว้ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่มาก
1: น่ากลัวมาก
0: ดังนั้น
1: เราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
0: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะใหญ่มากเลย
1: นี่พอไหมคะ
0: โอ
1: ้ย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
1: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
0: ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแผ่ๆ
1: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่ล่ะ
0: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
1: โอ้ยน่ารัก
0: อันเป็นก้อนด้วยก็ได้
1: จ้าค่ะ
0: อ่ะต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
1: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
1: เพราะว่าบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแผ่นแบบว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้วว้า
1: วประมาณนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ต่อไปแล้วก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
1: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
0: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
1: ค่ะ
0: คิวมูลัส
1: โอเคเซโรคิวมูลัส
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นก้อน
0: ๆถูกต้องปั้นก้อนรอก่อนเลย
1: ก้อนเล็กก้อนใหญ
0: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
1: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
0: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
1: บางมากๆเลย
0: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลดได้ด้วยนะคะ
1: นั้นบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
1: หมดยังคะเนี่ย
0: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
1: เซรัสที่เป็นขนนก
0: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
1: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
0: ใช่ค่ะ
1: บางๆ
0: บางๆใช่ค่ะ

0: บางๆแบบนี้ได้ไหม
1: โอเคบางๆแบบนี้เลยเอ๊โอ้วางครบแล้วนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: ง
2: ั้
1: นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นก็แปะชื่อกันเนาะ
2: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
2: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
2: ได้ไหม
1: เมฆชั้นต่ำให้ก่อน
0: นี่เมฆชั้นต่ำของเรา
1: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
2: วนี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
1: คิวมูลัสคือก้อนนี้ครูช่วยแปะให้
2: สวยนะคะ
0: ต่อด้วย
1: ก้อนต่อไป
2: ซาตัส
1: โอเคซาตัสเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือซาโตคิมลัส
1: อืมโอเค
0: น
1: ี
0: ่ค่ะ
1: แล้วก้อนนี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
2: เมฆแผ่นก็ต้องเป็นนิมโบสซาตัสค่ะ
1: ต้องค่ะจะเลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
2: คิวมูโลนิมบัส
1: เก่งมาก
0: นี่แปะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
1: ้โอเค
2: ต่อไป
1: ต่อไปก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
2: อัลโฟคิวมูลัสค่ะ
1: อ
2: ั
1: ลโฟคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ตรงกลางอัลโฟ
2: ซาตัส
1: อัลโฟซาตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
2: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว
1: ใช
2: ่ก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูลัส
1: เซโรคิวมูลัสคืออะไรเนาะ
2: แล้วค่ะ
1: โอเคต่อไปอันนี้ค่ะ
2: เป็นเซโรซาตัสค่ะ
1: โอเค
0: ขอช่วยแปะให้นะจ๊ะ
1: และสุดท้าย
2: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
1: โอ้เก่งมากค่ะยี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
2: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นแล้วก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
1: อืมใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
2: จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลี่ก้อนเมฆ
3: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
4: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่โจจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นพี่โจมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับหาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องๆก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายพรมนี้ออกนะครับค่อยๆมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่

0: อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
1: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโหลสเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในโหลค่ะ
2: นี่
1: ประมาณครึ่งโหลใช่
2: คร
1: ึ่
2: งโหล
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
2: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
2: มาต่อด้วยอะไร
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
2: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้อง
1: ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
2: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บนึงนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูค่ะแพลว
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแพลว
2: เปิดเลยไหมคะ
1: เปิดเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนๆนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
2: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
3: คิดวิทย์ไซแอนยาร์ดยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
4: ไม่ได้โม้นะคะ
3: อ๋อไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
4: จริงแน่นอนค่ะ
3: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
5: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
3: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
6: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
3: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
7: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
3: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
4: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
3: ่
4: ะ
3: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
8: พร้อมแล้ว
3: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขอญาติคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างนี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลย โอเคพี่ท็อปว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
4: พร้อมค่ะ
3: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาอึ๊บปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
4: โหเหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะมันจะมีควันๆนะคะ
8: เป็นคว
4: ัน
8: เหมือนเป็นไอน
4: ้
8: ำ
4: แล้วไม้ขีดไฟก็หมด
8: ม
4: ัน
8: เหมือนกับว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
3: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี
9: ้เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
3: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
9: มันลอยขึ้นเลยคร
3: ับ
9: อ๋อ
3: มันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
10: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
3: อืมโอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
7: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
11: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอ้น้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
4: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
2: วันนี้นะคะเราแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสเองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอา2คำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์โตคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวโมโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะและนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
2: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่แพลวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีโฮมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอย่างที่บอกก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบนเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนนะคะถ้าพร้อมคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อกหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบนก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆไว้ที่หมวกคุณหมีแล้วต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพร Happy Birthday ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆเราก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะ
จากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนด์กันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนด์ไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งแท่งแท่งเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่งเสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมาน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันจะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสก็อตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วปัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกล้วยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์แล้วทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กเนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเทคให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยันหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบสเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบสมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบสบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกาดาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยแต่เราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

คะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกลียวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ั้นก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Thank you.

0: รับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันมาอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 2:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษากันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทั้งนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

สมณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมณฑลคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระรคิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับเป็นสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมในด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

ก้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชด่อนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุตครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้พระหนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังฆายาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังฆายาครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

ต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกไก่รัชกาลที่1ขไข่รัชกาลที่2คควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่

ฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก้อนเมฆที่แพรวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะครูเชยดูนั่นสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพรวต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะ แต่ว่าอันนู้นอ่ะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวเนี่ยก้อนเมฆที่แพรวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะถ้าแพรวอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกันสองแบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได้เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซ
1: ึ
0: ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่านิมโบสตาร์ตัส
1: นิมโบสตาร์ตัส
0: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
1: มีระดับความสูงอีกด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
1: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
0: ถ้าเมฆชั้นต่ำนะคะก็นับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวมูโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งอัลโตแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโต

0: าตัส
1: บางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
2: แล้วเมฆชั้นสูงล่ะคะ
1: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
2: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: ถ้าเป็นไม่ถึงแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
1: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
2: ่มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
1: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
2: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงอะคะ
1: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลวไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
2: ไปค่ะ
1: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
2: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็กระดาษ
2: ฟิวเจอร์บอร์ด
1: ถูกต้องค่ะ
2: นี่ด้วยมีกระดาษกระดาษสีเราตัดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
1: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
2: ค่ะ
1: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
2: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
1: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกระลำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคนี่เอ่ย
2: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคได้แล้วนะคะ
2: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
1: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสตาร์ตัสเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆสตาร์ตัสได
2: ้ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
2: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ตัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
1: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
2: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
1: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
2: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
1: ใช่ค่ะว้าวอ
2: ย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ยอดเลยค่ะ
2: เมื่อกี้ครูเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยอะค่ะ
1: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบสตาร์ตัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
2: แบบบางๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูถูถูถูให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
2: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะแตะแตะลงไป
2: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลย
1: ใช่ไหม
2: ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
2: แบบไหนคะ
1: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
2: คิวมูโลนิมบัส
1: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
2: โอ้โห
1: ใหญ่มาก
2: น่ากลัวมาก
1: จ
2: ริงเราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
2: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
1: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
2: หรอคะ
1: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะมันใหญ่มากเลย
2: นี่พร้อมไหมคะ
1: โอ
2: ้
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
2: ค่ะ
1: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
2: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
1: ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแผ่ๆ
2: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
2: โอ้ยน่ารัก
1: มันเป็นก้อนด้วยก็ได้
2: จ้าค่ะ
1: อ่ะต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
2: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
2: เพราะว่าบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นแผ่นแบบว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้วว้า
2: วประมาณนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต่อไปค่ะ
1: ต่อไปแล้วก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
2: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
1: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
2: ค่ะ
1: คิวมูลัส
2: โอเคเซโรคิวมูลัส
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นก้อนๆ
1: ถูกต้องปั้นก้อนรอก่อนเลย
2: ก้อนเล็กก้อนใหญ
1: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็ก
2: ๆ
1: อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
2: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
2: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
1: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
2: บางมากๆเลย
1: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลมได้ด้วยนะคะ
2: นั้นบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
2: หมดยังคะเนี่ย
1: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
2: เซรัสเซรัสที่เป็นขนนก
1: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
2: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
1: ใช่ค่ะ
2: บางๆ
1: บางๆบางๆใช่ค่ะ
2: โอ้
1: แบบนั้นโอเคบางๆแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
2: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
2: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
2: ได้
1: เมฆชั้นต่ำให้ก่อน
2: นี่เมฆชั้นต่ำของเรา
1: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
2: นี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
1: คิวมูลัสคือก้อนนี
2: ้
1: ครูเซตแปะให้
2: สวยนะคะต
1: ด้วยก้อนต่อไป
2: ซาตัส
1: โอเคใช่

0: อาตัดเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
1: อันนี้คือ Stratocumulus
2: โอเค
0: นี่ค่ะแล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
1: เมฆแผ่นก็ต้องเป็น Nimbus Stratus ค่ะ
0: ต้องค่ะจะเลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
1: Cumulonimbus
0: เก่งมาก
1: นี่แปะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
0: ้โอเค
1: ต่อไป
0: ก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
1: อัลโตคิวมูลัสค่ะ
0: อ
1: ั
0: ลโตคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
1: ั้
0: นกลาง
1: อัลโตสตาร์ดัส
0: อัลโตสตาร์ดัสต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
1: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว
0: ใช
1: ่ก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูรัส
0: เซโรคิวมูรัสคืออันนี้เนาะ
1: แล้วค่ะ
0: ต่อไปอันนี้ค่ะ
1: เป็นเซโรซาดัสค่ะ
0: โอเคขอช่วยแปะให้นะจ๊ะและสุดท้าย
1: เป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
0: โอ้เก่งมากค่ะ
1: ยี
0: ่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
1: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นเราก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลีก้อนเมฆ
3: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
4: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่ตัวจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลีครับก่อนอื่นพี่ตัวมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับทาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องๆก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมุติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายพรมนี้ออกนะครับค่อยๆมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
0: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะ
0: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโล่สเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลง

0: ไปในโหลค่ะ
1: นี่
0: ประมาณครึ่งโหลใช่
1: ค่ะ
0: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
1: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
0: อืมใช่ค่ะ
1: มาต่อด้วยอะไร
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
1: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้อง
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
1: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
1: เปิดเลยไหมคะ
0: เปิดเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราใส่นะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
1: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
3: คิดวิทย์ไซแอนยาร์ด
4: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
5: ไม่ได้โม้นะคะ
4: โอ้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
5: จริงแน่นอนค่ะ
4: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
6: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
4: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
7: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
4: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
8: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
4: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
5: ก็มีขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
4: ่
5: ะ
4: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
9: พร้อมแล้ว
4: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขออนุญาตคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างงี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ต๊อบว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ต๊อบจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ต๊อบจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
5: พร้อมค่ะ
4: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาอึ๊บปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
5: โอ้เหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะ
4: อ่าม
5: ันจะมีควันๆนะคะ
2: เป็นควันเป็นไอน้ำ
9: แล้วไม้ขีดไฟก็หมุน
2: มันเหมือนกับว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
4: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี
10: ้เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
4: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
10: มันลอยขึ้นเลยครับ
4: อ๋อมันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
11: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
4: อืมโอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
8: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
12: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่วางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอ้น้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
5: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้นะคะพี่พลาวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์ดคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวมูโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสต์นั่นเองค่ะ
13: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซอร์โรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซอร์โรคิวมูลัสและก็เซอร์โรสตาร์ดัสค่ะและนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
0: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
14: พลังแสงทะลุมิติ
15: โอ้โหนี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
14: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
17: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุชรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนางกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรเหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเลฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเลฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: เราว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเลฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกเนี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนี่ยช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดแล้วก็ใช้แป้งข้าวโพดเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมัน

แล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองค่ะแล้วก็ไปผัดเลยนะคะ

ี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะ

ล้วนะคะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: หลังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอนะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอบดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอเหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอค่ะเทโอริโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผส
1: มอ
0: ันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่หรอครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ให้มันแพร่ออกใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหันหัวแหลมแหลมของเราที่เราปั้นไว้อะลงข้างล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
3: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ช่วย
2: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใช้ครีมอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นส่วนตรงนี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกตรงที่เราต้องการ
1: อันนี้ได้ผลแน่นอนนะครับ
2: ฉันจะทำให้คุณก็หนังเน
1: ี่
2: ย
1: นี่นะ
2: หนังแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: เหมือนอ่านเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผม2คนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืด

0: น้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
1: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
0: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
1: นั้นรบกวนครูพี่แนนสอนเราหน่อยนะคะ
0: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะ

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะหอมค่ะ

กอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ราก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อน

0: ไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาคสักการะอะไรคะวันนี
1: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาคสักการะค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
0: ะเขือเทศราคาหูฟ้าอยากลองทำจะได้ค่ะคุณนิดหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักการะค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: โผล่ช้านะครับ
3: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดกลมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บต้นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: นะคะยัดท่าน
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นคนดีอะค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ้อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างอะพับอีกนึงเราก็จะเอาเข็มอะค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านในก็ได้ค่ะปักลงไปอะค่ะที่เราพับไว้

ื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่ปักขึ้นมาก็ปักทางตรงข้ามเหมือนเดิมค่ะซ่อนเข้าไปปักเสร็จแล้วก็ดึงทำแบบนี้

ายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: ะสำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยยากสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากราดอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นชามหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากราดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำ

0: ื่อจากผ้าสักการะใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าผ้าสักการะนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำผ้าสักการะมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
0: สตรอเบอรี่นะคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักการะสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะมาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมา

ช้เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

มื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะนาว

ราดึงชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

0: คะมาตัดค่ะ
1: น้ำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยคะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำผ้าสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตรอเบอรี่ก็มาเขือที่กันไปแล้วว่าแต่ผ้าสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณดิบหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนี่หน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะชะล้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: ราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำ2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำ

0: ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: 74400ตามบทปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ปอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะD5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เรา auto fill ไหม auto fill ในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยcriteriaของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้จากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตรยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหา

ข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์บีสินค้าที่เป็นเมาส์บีเนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า V lookup นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะ V lookup นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ search key นะคะ search key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวเมาส์ B นะคะเมาส์ B นะคะหลังจากนั้นกดคอมม่าแล้วก็เลือกเลนส์ซึ่งตรงนี้เลนส์ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า false ลงไปนะคะ false แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัวหนึ่งตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse b ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมนะคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา A เขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคลุมเสร็จแล้วปุ๊บกด enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะกด enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุด

ก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชันมินนะคะลากคุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมุติว่าตรงนี้

เท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote นะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันหาผลลัพธ์เป็นการดึง referenceลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปแล้วก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโคดแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดดเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดดด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็number นะคะหลังจากนั้นไปที่

custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้ยังก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Page Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ A อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ม่วงมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอด

จะสมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ท็อปเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

น่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีมไซออนซิลเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักเป็ดอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบนี้อันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
12: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
13: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
12: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
14: น้องหนอนหนึ่ง
15: พี่โย
16: อันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
4: ่ะ
14: แบบว่าอันตรงนี้มันใบ
4: นอนก็ได้ลูกนะทำไม
14: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
4: อันนี้ก็ไม่ได้
14: ครับอันนี้ก็ไม่
4: ได้ได้ไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
12: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อันเร็วขอท
0: ำต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทนึงที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาวใหม่อุ้ยค่อยๆค่อยๆนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาพรไหนมา
1: 60ไปแล้ว
2: 20
1: มา20
3: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่าได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้เสร็จแล้ว
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนๆหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
5: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่าแบบไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: นะ
0: ไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ทวนค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมวิกกี้บอทโรคประเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแถวิตตี้บอร์ดเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอา

0: าศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็อุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่พื้นส

0: ซึ่งหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหากสายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
1: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
2: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
3: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
0: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
4: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
0: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
5: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
7: ่
6: ะ
7: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
8: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
9: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
10: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
11: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

ื่อเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

กลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอลวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูซิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: วีวี่คิดว่ามีไหม
3: ไม่มี
2: อ่ะแล้ววีวี่คิดว่าอันไหนเอ่ย
1: อันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: มีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ

0: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดูเวอร์ไวด์วิสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไวด์วิสของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
0: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย4โมงครึ่งแล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแวบเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับ

0: แล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสงไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่

0: คำตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไง

จากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

เหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีขณะที่โลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้โลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงแต่โลกของเราหมุนแบบเอียงด้วยมุม 23.5 องศาส่งผลให้พื้นที่ส่วนต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันลองสังเกตดูได้จากความเข้มของแสงจากไม้บรรทัดที่เราใช้ทำการทดลองจะมีจุดเข้มมากและมีจุดที่เข้มน้อยนั่นหมายถึงแต่ละพื้นที่ได้รับแสงไม่เท่ากันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็คือส่วนที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนที่เดือนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้อีกเช่นกันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: กลางวันกลางคืนเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากเลยนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทนึงที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหารแต่ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับร้อนมากเลยได้กินเนื้อย่างไหมครับเฮ้ยร้อน
0: คำถามทำไมตอนกลางวันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงไม่เห็นดวงดาวเหมือนในตอนกลางคืนคำตอบก็คือจริงๆแล้วดวงดาวนั้นจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นแหละแต่ตอนกลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าจนกลบแสงของดวงดาวไปจนหมดนั่นเองเรามาดูกันอีกครั้งว่าบนท้องฟ้านอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างนะลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดย

รอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั้นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไรคำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเรา

แล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาส์สั่งการคำว่าเมาส์ที่เมาส์อะไรอ่ะ
1: ไม่ไ
0: ม่ไหนที่ละคนที่ละคนโอ้โหโอ้โหมาบอสก่อนบอสก่อน
2: หรือว่าอาจารย์จะเอาหนู
0: มันจะมาสั่งการอาจารย์เนี่ยนะเจ้าหนูเนี่ยนะไหนไอรีนดีกว่า
3: เมาส์ปากค่ะเพื่อมาสั่งอาจารย
0: ์อ๋อเออนี่อันนี้ใกล้เขียงอันนี้ใกล้เขียงใกล้เขียงแล้วน้องกัสว่าไง
4: เมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ตรงใช่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
2: คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ
0: ์
2: อะไร
0: ได้พวกแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนอกเหนือจากเมาส์มีอะไรอีกพวกเรา
3: คิดถึ
0: งคีย์บอร์ดดีมากมีอะไรอีกจ
3: ๊ะหน้าจอ
0: ต้องใช้บอสจ้ะอะไรนะ
3: เคส
0: อะไรอ่ะ
3: เคสที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่ทำ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าไอ้เจ้าเมาส์ตัวนี้มันสั่งการเนี่ยมันสั่งการอะไรอย่างไรแล้วเราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของมันโอเคไหมถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของหน้าตาของเมาส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างรูปแบบของเมาส์ที่พวกเรารู้จักให้อาจารย์ฟังซิว่ามีกี่แบบยังไงบ้าง
1: เมาส
0: ์ไหนดูซิ
1: เมาส์หมุนหมุนแต่มีอันนี้นะคะด้านล่างก็จะกดได้แล้วตรงนี้ก็จะกดได้
0: กดได้ทั่วไปหมดเลยนะน้องบอสสาย USB อยู่แล้วอันนี้มีแน่นอนไหน
2: มันจะมีแบบเมาส์ Apple แต่ว่ามันจะไม่มีแบบอย่างเงี้ยเวลาเราเลื่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบไปตามมันก็คือแบบไม่เข้าใจอ่ะ
3: ใจเย็นๆก่อนครับน้องไอรีนค่อยๆอธิบายก็ได้ครับอาจารย์งงไปหมดแล้ว
0: ไหนลองให้พี่กัสมั่งพี่กัสได้เมาส์แบบไหน
2: แบบมีฐาน
0: มันมีฐาน
3: โอ้โหแก๊งตัวจิ๋วแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันดีกว่าครับ
0: สรุปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆด้วยหลักการทำงานของเมาส์ก็คือมันทำหน้าที่บอกตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์เนาะว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีรูปลูกศรอยู่บนหน้าจอแต่ตัวเมาส์เนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่คือเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่ามันควรจะมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนและแน่นอนมันก็เป็นลักษณะผสมผสานด้วยก็คือนอกจากมันบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาเรากดเมาส์คลิกก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาและบริเวณตรงกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอ้เจ้าล้อหมุนตรงนี้ด้วยเผื่อบางทีอยากจะเปลี่ยนหน้าถ้าเป็นกรณีของอีก operating system นึงอาจจะเป็นแค่คลิกอย่างเดียวสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้และการทำงานของมันพวกเราคิดว่าเมาส์เนี่ยสามารถรู้ตำแหน่งตัวเองและบอกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหน
3: นั่นน่ะสิครับน้องๆทางบ้านเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าเมาส์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร
0: โอ้โหยกมือหมดเลยเอาเริ่มพี่กัสมั่ง
2: คิดว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ข้างล่างแล้วมันก็ส่งเข้าไปในสายนี้แล้วก็ส่งเข้าไป
0: เป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้มันใกล้เคียงอ่ะจ้ะไอรีนจ๋า
2: สายเป็นตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าคะ
0: สายเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วสัญญาณนั้นได้มายังไง
2: ได้มาจากในเซนเซอร์ส
0: ีเหมือนพี่กัสใช่ไหมโอเคเซนเซอร์นะน้องบอส
1: ก็คือว่ามันมีระบบเซ็นเซอร์ตัวสีแดงๆกระพริบ
0: ก็คือเหมือนพี่
1: ๆมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ฉันจะหมดแล้ว มันกระพริบ
0: ครับ
3: แหมน้องบอสเกือบจะตอบถูกอยู่แล้วเชียวไงกลายเป็นเรื่องอื่นซะงั้นล่ะครับ
0: คำถามคือแล้วตัวมันเองรู้ได้ไงว่ามันถูกขยับแล้ว
1: ระบบเซ็นเซอร์
0: เซ็นเซอร์เหมือนกันเอาล่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าที่เราเข้าใจแล้วแหละว่ามันเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันมาช่วยบอกได้ยังไงว่าเมาส์มีการเคลื่อนตัวไปซ้ายขวาหน้าหลังเราจะเห็นได้ว่าเมาส์มีความหลากหลายพอสมควรก็จะมีทั้งประเภทที่มีสายและไร้สายแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะศึกษาเป็นพิเศษคือพยายามจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามว่าเมาส์เนี่ยมันรู้ได้ไงว่าตัวมันเนี่ยถูกขยับซ้ายขวาหน้าหลังไปแล้ว
1: เรามารู้กันเลยครับ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมอยากจะเห็นข้างในไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเขาว่าข้างในเมาส์มันมีอะไรกันบ้างครับโอเคนี่คือด้านในนะครับของเมาส์
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วปั่นเหมือนด้านนอก
0: ตัวปั่นนี่ก็คือบริเวณที่เราเห็นจากด้านนอกเนาะที่เป็นไอ้เจ้าสครูวิลเนาะเป็นตัวล้อให้เลื่อนได้แล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีสวิตช์ด้านซ้ายแล้วก็มีสวิตช์ด้านขวาจะมีไอ้เจ้าตัวสวิตช์ที่เป็นตัวรับการสั่งงานในกรณีของการกดอยู่ทั้ง3จุดเลยส่วนวงล้อที่หมุนเนี่ยก็จะมีกลไกอีกตัวนึงที่เป็นตัวอ่านว่ามันมีการถูกหมุนไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไอ้ตัวหัวใจสำคัญของการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเมาส์กันที่เมื่อสักครู่นี้น้องๆทุกคนตอบอาจารย์ว่ามีเซ็นเซอร์อาจารย์ถามว่าเซ็นเซอร์นั้นอยู่ไหน
1: อยู่นี
0: ่ ตัวเดียวกันหมดนะคราวนี้แล้วคิดว่าแสงมาจากไหน
1: แสงก็
2: ตรงนี้
0: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราและน้องๆทางบ้านได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบตัวนี้กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์
2: 1 2 3โชว์หน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่จริงๆด้วย
0: ทุกเราทุกคนเห็นไหมว่าไอ้ตรงที่เป็นต้นกำเนิดแสงก็คือไอ้เจ้าตัวหลอดไฟตัวนี้นั่นก็คือหลอด LED นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Optical Mouse ก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้แสงช่วยแต่ถามว่าเอาแสงมาทำไม
3: ท่าทางน้องๆอยากรู้กันแล้วล่ะครับว่าทำไมต้องใช้แสง
0: แล้วทำไมเราถึงต้องมีแสงสีแดงๆด้วยครับผม
1: ว่ารู้ครับก็คือว่าบอกว่าฉันติดแล้วตัวฉันติดแล้วเข้าใจไหม
0: คนใช้จะได้รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะยกมาให้ดูเพิ่มเติมนี่คือตัวแผงวงจรของเราคราวนี้สังเกตว่าถ้าจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีตัวนึง

0: ที่อยู่คู่กับไอ้เจ้าตัวแสง LED คืออุปกรณ์ชิ้นนี
1: ้
0: มันสะท้อนถ้าเกิดใช่ก็คือสังเกตว่าพออาจารย์เอานี้เข้าไปสังเกตที่พื้นไหมตัวเนี้ยใช้หลักการสะท้อนของแสงโอเคเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยแสงที่สะท้อนอยู่ภายในไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวเนี้ยจะฉายลงไปบนพื้นนั่นเดี๋ยวดันทำให้ดูอีกทีนี่นะลงไปบนพื้นแล้วเนาะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือไอ้เจ้าตัวพื้นเราจะถูกส่องสว่างด้วยแสงตัวนี้นั่นเองเราพอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เรามีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนาะแล้วเรามีไอ้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้แสงตัวนี้มันไปฉายส่องลงบนพื้นแล้วสังเกตที่เมื่อสักครู
1: ่
0: ทุกคนตอบอาจารย์ว่าไอ้ตัวดำๆตัวนี้มันคือเซ็นเซอร์ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาให้ทันรู้ว่ามันคือเซ็นเซอร์อะไรกันแน่นะ
2: เซ็นเซอร์จับแสง
0: จับแสงแต่จับอะไรของแสงเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะตอนนี้เรามีแสงสีแดงคลื่นอะไรสักอย่างฉายลงไปบนพื้น
2: สัญญาณ
0: อะไร
2: สัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ส
2: ั
1: ญญาณข้อม
0: ู
1: ล
0: ข้อมูลอะไรดี
2: ข้อมูลการเคลื่อนที่
0: ไกลแล้วกันแล้วมันพยายามจะจับอะไรสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เสมือนเป็นกล้องนั่นเองมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตัวนี้แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องแบบคุณภาพแบบโอ้โหดีอย่างที่เราใช้ในการถ่ายภาพนะแต่อย่างน้อยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น image คือหมายว่าเป็นตัวจับภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับภาพนั่นเอง
2: ไซมิ
0: อาจจะไม่ต้องมินิมากหรอกก็คือพอเห็นภาพที่อยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตไอ้เจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยทุกคนสังเกตที่ปลายของมันนะเราเคยทำเรื่องนี้มาแล้ว
2: เลนส์
0: เยี่ยมยอดไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะก็คือเลนส
2: ์
0: ทำหน้าที่ขยายภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการของมันก็คือที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตัวนี้แล้วจะต้องมีตัวนี้มาช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้ไปฉายลงบนพื้นแล้วจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับภาพบนพื้นนั่นแหละแต่เพื่อให้ภาพมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เลยมีพลาสติกที่มีลักษณะโค้งมนเป็นเหมือนเป็นเลนส์มาขยายหลักการทำงานก็คือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ขยับเมาส์ไปซ้ายขวาภาพที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์ก็ต้องขยับตามไปด้วยและไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่แหละก็ตีความว่าภาพที่มันเลื่อนไปนี่แหละมันจะตีความเป็นการเลื่อนของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็ส่งสัญญาณนี้ไปให้คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของเมาส์ที่ตอนนี้เราสังเกตว่ามีแสงสีแดงถูกไหม
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทำงานนี่มันเป็นการทำงานคู่กันระหว่างแสง
2: กับกล้อง
0: กับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแสงของอาจารย์จะเป็นแสงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรุ่นที่ออกมาจำหน่ายโดยใช้แสงที่เป็นแสงเลเซอร์ก็ได้ประการที่2ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นแสงที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ได้แต่ขอให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมองเห็นก็พออ
1: าจารย์
0: ครับผม
1: มันจะมองเห็นได้ยังไงโดยที่มันไม่มีแสงมันไม่มีอะไร
0: เพราะเซ็นเซอร์บางอย่างเนี่ยมันอ่อนไหวต่อแสงย่านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงที่ตามองเห็นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแสง UV อย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีเมาส์บางรุ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่มีแสงอะไรอยู่และนี่คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเมาส์นั่นเองแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลากหลายมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าเนาะนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับเราคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่ามันถูกกดปุ่มไหน
2: เพราะมันมีสัตว์
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องบอสอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าคีย์บอร์ดรู้ได้อย่างไรว่าเรากดปุ่มไหนแล้วน้องๆทางบ้านทราบกันไหมครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดมันทำงานยังไง
0: เมาส์เนี่ยเราใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวแล้วเรารู้แล้วแต่คำถามคือแล้วในกรณีของคีย์บอร์ดเนี่ยมันใช้ลักษณะของการถูกกดอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนโดนกด
1: ก็ต้องมีสัญญาณในตรงปุ่มนั้น
0: มันต้องมีสัญญาณอีกแล้วแต่มันเอาอะไรเป็นตัวบอกดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้พวกเราทุกคนดูดีไหมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบริเวณด้านในจะมีสายคล้ายๆเป็นรูปร่างของไอ้เจ้าตัวสายไฟเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นแพทเทิร์นและเป็นรูปแบบที่อยู่บนนี้จะเห็นได้ว่าณบริเวณนี้จะมีจุดกลมๆอยู่สังเกตนะสังเกตนะและจุดกลมๆเนี่ยจะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ละจุดเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของคีย์ต่างๆหัวใจสำคัญที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกกดปุ่มไหนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่แผ่นนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัววงจรนี้อยู่งั้นทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์กดลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างก็คือทุกครั้งที่เรากดลงไปเนี่ยมันทำให้เจ้าแผ่นตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงและไอ้เจ้าการขึ้นลงนี่แหละจะทำให้คุณสมบัติ

0: างไฟฟ้าของไอ้เจ้าแต่ละบริเวณที่เป็นจุดๆตรงนี้มีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าปุ่มไหนนั่นแหละที่โดนกดแต
1: ่ว่าเรามาลองพิมพ์
0: ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบ USB กลับแล้วลองให้พวกเราทุกคนพิมพ์ตอนที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยเนาะลองพิมพ์สิมีอะไรขยับไหม
1: มีค่ะ
0: พออาจารย์ไม่ได้ประกอบมันกลับไปให้มันดีๆเนาะบางจุดถ้ามันไม่ไปกดโดนไอ้เจ้าตำแหน่งที่เป็นวงจรไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยน

0: ก็จะสามารถส่งสัญญาณต่อไปได้บริเวณไหนที่มันหลวมๆหน่อยมันก็จะเริ่มไม่อ้าวสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้บริเวณไหนที่หลวมๆหน่อยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างไอ้เจ้าจุดตรงนั้นมันก็เลยไม่รับสัญญาณโอเคนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหลักการการทำงานของไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดแล้วนะโอเคแน่นอนเดี๋ยวเรายังมีอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากไอ้เจ้า2ตัวนี้อีก
1: ที่เยี่ยมกว่านั้น
0: เยี่ยมกว่านั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ถัดมาที่ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก็คือไอ้เจ้าตัวทัชแพดหลักการทำงานของทัชแพดพวกเราคิดว่ามันใช้หลักการอะไรเอ่ยจากไอรีน
1: ระบบสัมผัสเวลาเราเลื่อนไปที่ไหนมันเมาส์มันก็จะสัมผัสกับอะไร
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้หลักการคล้ายๆคลึงกับคีย์บอร์ดแต่ตอนคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาศัยการกดปุ่มเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราใช้นิ้วของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วไปเนี่ยบริเวณใต้ทัชแพดก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันและตัวจับคล้ายๆคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ละเอียดมากแล้วก็ตรวจจับจากการที่นิ้วเราไปอยู่ตรงไหนเท่านั้น
2: แล้วถ้าอย่างอื่นไปแตะ
0: ถ้าเป็นคำถามที่ดีคราวนี้ถ้าเอาอย่างอื่นแตะจะเวิร์กหรือเปล่า
1: ปากกาดินสออะไร
0: ปากกาดินสอจะเวิร์กไหมคราวนี้พอเราพูดถึงปากกาดินสอทั่วๆไปเราสามารถทดลองโดยใช้ปากกาทั่วๆไปก่อนมันจะมีปากกาทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมติเป็นแท่งพลาสติกสังเกตอาจารย์เอามาแตะ
1: ก็ไม่เกิด
0: อะไรแสดงว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอแต่ถ้าพวกเราสังเกตมีใครใช้แท็บเล็ตเนาะแล้วมันจะมีขายตามท้องตลาดที่เป็นลักษณะเช่นนี
1: ้
0: ซึ่งตรงปลายมันจะนิ่มๆเป็นยางนิดนึงเนาะทุกคนลองดูซิไหนลองบ้องบอสลองเขี่ยๆดูซิดูมันเมาส์ขยับไหมขยับไหม
1: ขย
0: ับ เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถที่แทนนิ้วเราได้เลยเป็นสาเหตุทำให้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถไปใช้กับ iPad ได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นปากกาแต่จริงมันก็ยังไม่ได้ปากกา 100% หรอกมันก็คือเป็นตัวที่ทำหน้าที่แทนนิ้วเรานั่นเองแต่ยังไม่จบสังเกตว่าณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปากกา
1: ไฟฟ้า
0: จะใช้คำว่าไฟฟ้าก็ได้ก็คือตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเขียนลงไปได้อาจารย์อยากจะรู้ว่าปากกาตรงนี้มันรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเขียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าตัวปากกาตัวนี้มันซ่อนความลับอะไรอยู
3: ่ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าความลับของเจ้าปากกาสมาร์ทโฟนนั้นมันทำงานอย่างไร
0: เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าปากกาตัวนี้ข้างในมันมีอะไร
1: แต่อันดับแรกก็คือต้องมีอะไรที่ขีดเขียนก่อน
0: ถูกต้องนั้นอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่สามารถใช้เจ้าปากกาตัวนี้ได้ซึ่งแน่นอนถ้าเรามาลองเขียนตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็เหมือนกับใช้ปากกาเนาะไม่มีปัญหาเนี่ยสามารถเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวปากกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าอาจารย์สะบัดมันมีความรู้สึกเหมือนว่าสังเกตเนาะปลายมันสามารถรับความหนักความเบาได้ถ้าอาจารย์กดหนักนิดนึงแล้วอาจารย์ขยับปลายขึ้นเงี้ยมันสามารถทำให้ปลายมันเล็กลงได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวปากกาหรือเป็นลักษณะเป็นดินสอจริงๆ
1: เราไม่จำเป็นจะต้องไปกดหน้าจอป่ะคะ
0: แล้วแต่การออกแบบครับจริงๆสังเกตว่าตอนที่อาจารย์เอามาใกล้ๆมันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบให้ว่าถ้าอาจารย์มีการสัมผัสเกิดขึ้นมันถึงจะมีหมึกมีอะไรสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือแล้วไอ้เจ้าข้างในตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไร
1: น่าจะมีแม่เหล็กนะคะ
0: แม่เหล็กเลยเหรอ
1: จ้าไอรีนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า
0: แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในปากกาที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือไอ้เจ้าตัวอินพุตที่เป็นลักษณะปากกาตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยครับ
1: โอ้ยมีเส้นเต็ดด้วย
0: นี่ลองดูดีๆตรงที่ปลายสังเกตเลยไหมจะเห็นว่าม
1: ี
0: ขดลวดเนาะแล้วก็มาพันที่ปลายเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นขดลวดมาหมุนเป็นวงเนี่ยเรานึกถึงอะไร
2: ทองแดง
0: ทองแดงดีมากเราเห็นลวดทองแดงที่มาขดอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าที่เราพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละที่เราเดาอ่ะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติที่มีคำว่าความเหนียวนำไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกการประยุกต์นึงของมันก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลาอาจารย์เอาไปแห่ใกล้ไกลกับไอ้เจ้าตัวจอสมมติอาจารย์มีจออยู่ใช่ไหมสังเกตว่าไอ้เจ้าความเป็นแม่เหล็กของเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวทำให้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตว่าบนจอเนี้ยก็จะมันจะเริ่มเซนได้นะมันเริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ใกล้ใกล้แล้วพออาจารย์ไปเขี่ยมันโดนก็ยังพอที่จะทำได้อยู
1: ่ว่าสงสัยคะ
0: ครับผม
1: หัวปากกาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมเวลาแบบว่ามันใช้อย่างนี้มันก็ใช้ได้
0: เพราะนี่แหละคือคุณสมบัติของ ความเป็นแม่เหล็กสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องสัมผัสมัน 100%

0: เราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่แล้วนั่นเองแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวอาจารย์ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการนอกเหนือจากที่เราศึกษากันมาเมื่อสักครู่อีกอยากรู้ไหม
1: อยากรู้ครับ
0: เดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลยครับอาจารย์แค่จะเช็ควิดีโอเฉยๆไม่ได้เล่นเกมเราคุยเรื่องอะไรกันมา
2: เมาส์ค่ะ
0: เมาส์แต่วันนี้ที่อาจารย์พาพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นอีกทันสมัยกว่าไอ้เจ้าเมาส์กับคีย์บอร์ดสิ
3: น้องๆทำหน้างงกันใหญ่เลยแล้วมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ยุคนี้เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรามีเกมที่เราสามารถเล่นแล้วเราสามารถขยับหน้าขยับหลังได้สามารถเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไร
4: ครับผม
5: VR หรือเปล่าคะ VR หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลย
5: ที่
0: เ
5: รา
0: VR ย่อมาจากอะไร
3: น้องบอสเจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวเรามาฟังคำตอบจากแก๊งตัวจิ๋วว่า VR ในความคิดของแก๊งตัวจิ๋วนั้นย่อมาจากอะไร
5: นู่นรู้แล้ว Video Browser Video Browser
0: ตกรอบมันไม่ใช่
5: Video มัน Video มัน
0: ตัว R มาจากมันเวอร์เหรอไม่เอาตกรอบพี่กัดมาจากไหน
6: ไม่ว่าตัว V เนี่ยมันจะ V อะไรสักอย่างแล้วก็จำไม่ได้แล้ว
0: คำตอบก็คือ VR มาจาก Virtual Reality ก็คือเป็นความจริงเสมือนก็คืออาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยสามารถรับสัญญาณขาเข้าได้นอกเหนือไปจากเมาส์สังเกตเนาะเมาส์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แค่2มิติบนหน้าจอเฉยๆแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูการรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นลักษณะอาจจะใช้คำว่า3มิติรอบตัวเลยก็ได้360องศาแล้วมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ VR 1ทองหล่อซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Reality 360องศาเนี่ยมาประกอบเข้ากับการเล่นเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมี Interactive เกิดขึ้นกับเกมได้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะพามาวันนี้ก็คือให้พวกเราสนุกกันเต็มที่เลยพร้อมแล้วพวกเรางั้นไปลุยกันเลยครับแล้วครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง VR ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายเรื่องของ VR ให้เรานะครับต้อนรับพี่อาจครับผมสวัสดีครับต้องขอรบกวนพี่อาช่วยแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้นิดนึงว่ามันเข้ามามีบทบาทกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบันยังไงกันบ้างครับ
7: ตัวเกมที่เราใช้เนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเครื่อง HTC Vive นะครับเป็นเกมแบบ Virtual Reality คือเราจะต้องใส่แว่นแล้วเราจะเข้าไปในเกมเลยเข้าไปในโลกของเกมหมุนตัวได้มองเห็นได้360องศ
0: า
7: เล่นเนี่ยต้องขยับแขนด้วยใช้แขน2ข้าง
0: ครับผม
7: คือเวลาเล่นเกมเครื่อง Vive เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคอนโทรลเลอร์2ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นมือเราในเกมนะครับซึ่งจะมีปุ่มหลักอยู่ 2-3 ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มทริกเกอร์นะครับเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะมีการคลิกใช่ไหมครับทริกเกอร์เนี่ยจะเป็นการคลิกในเครื่อง Vive นะครับนอกจากทริกเกอร์แล้วจะมีปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มทัชแพดทัชแพด
5: ที่มันเลื่อนๆ
7: ที่มันเลื่อนๆใช่เหมือนทัชแพดในคอมเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องสมจริงซะยิ่งกว่าที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นั่งเล่นบนมือถือซะอีกเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นลุยเลยครับ
3: เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วรอคอยกันแล้วครับมาดูน้องๆเล่นเกมกันว่าจะสนุกขนาดไหน
5: นี่ยิงสองอันเลย
3: คราวนี้ถึงตาน้องออกัสกับอาจารย์เล่นแล้วครับมาดูกันว่าทั้งสองจะสนุกขนาดไหน
0: อาจจะยิงไม่แม่นแต่ท่าดูดีไว้ก่อนเป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ได้เล่นมาแล้ว
5: คือมันจะมีอาวุธให้วัดทีมแล้ววัดโจนคือตอนที่วัดโจนคือมันโยนเสมอภาพคือจริงเลยค่ะเวลาบอกไปที่เลเซอร์นะคะบอลลองทำอย่างนี้นะคะเอาที่เลเซอร์เฮ้ยทำไมมือมันเจ็บๆเฮ้ยทำไมมือมันเจ็บๆนี่มันกระแพงนี่
0: เจ็บมือเลยเหรอบอส
3: น้องบอสครับ VR ก็แค่เสมือนจริงนะไม่ถึงขั้นเจ็บจริงหรอกครับ
0: เอาอะไรหลังจากที่เล่นห้องนี้แล้วเขายังบอกว่ามีห้องเจ๋งกว่านี้อีกเดี๋ยวให้พี่อาจพาไปให้พี่อาจพาไปเนาะงั้นไปห้องต่อไปเลยครับเอา ล้วครับพี่อาตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับนี
7: ่ห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนครับเป็นห้องพิเศษของร้านนี้ก็คือเราจะสามารถอัดวิดีโอลูกค้าเห็นตัวลูกค้าอยู่ในเกมได้เสร็จแล้วเนี่ยเราอัดเสร็จเราจะส่งไปให้ที่บ้านเลย
5: เล่นได้กี่คนนะครับ
7: เล่นได้ทีละคนครับ
0: อ้าวเอาล่ะ
7: กันเดี๋ยวเราดูเอาล่ะกันอัดคนละคลิป

0: วันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับ
1: โอ้มันมีมากกว่านี้เยอะเลยครับมากกว่าที่เราได้เล่นวันนี้เยอะเลย VR เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงระดับที่ว่าแบบเราสามารถเดินจริงๆได้แล้วคือ มีเป็นลู่ให้เราใส่รองเท้าเฉพาะรองเท้าพิเศษทำให้เราเดินในเกมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบพัฒนาขึ้นมาใหม
0: ่วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำสัญญาณเข้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาไปในยุคปัจจุบันเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นอะไรพวกเราทุกคน
2: สน
0: ุ
2: กมาก
0: สนุกมากเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่อาจครับ
1: ขอบคุณเลยครับ
0: ครับผมและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเล่นต่อไหมเล่นต่อนะคะ
0: จัดไป
2: เย้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

นาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวล

0: ีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมา

0: นะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยน

0: ข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
0: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
0: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะ

0: เหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชั่นแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวัฒนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
0: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะ

0: หลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้ยผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากครับผม
1: นะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไง

0: ังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี่ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้แย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
0: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โหว้าวไฟป่าน
1: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
3: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
0: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออก

0: เลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
0: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
3: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิต

จากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลัก

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่าย

ค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทีมมานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

0: มีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต
7: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเรามาเจอกันวันนี้หลายคนขำและผู้จีบขำแล้วคิกๆๆๆแสดงว่ามีความสุขในการเรียนภาษาไทยใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะผู้จีบตอบสิเราจับไมค์ตอบสิลูกมีหนูมีความสุขไหมคะพูดสิมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีค่ะพ่อผู้จีบมาถึงเราเจอกันสวัสดีครับเสร็จผู้จีบหัวเราะคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกหรือว่าหน้าหรือว่าหน้าครูวันนี้ขี้เหร่หรือว่ายังไงลูกไม่นะแล้วหนูหัวเราะอะไรคะหนูมีความสุขโอเคหนูมีความสุขในการเรียนภาษาไทยดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องอื่นใดเป็นเรื่องที่คุณครูกันบอกไว้แล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของการระบุข้อคิดจากการอ่านนิทานเรื่องอะไรกระต่ายกระต่าย3พี่น้องใครกลับไปอ่านเรื่องกระต่าย3พี่น้องมาล่วงหน้าบ้างมีหลายคนและหลายคนก็ยังไม่อ่านเด็กปลายทางบอกว่าผมแล้วก็หนูกลับไปอ่านมาแล้วเรียบร้อยกระต่าย3พี่น้องมีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องราวกันแต่ก่อนอื่นมาดูสิ่งที่ครูกันนำมาฝากเด็กๆวันนี้ครับเด็กๆรู้จักคำคมไหมลูก
2: ร
0: ู้จักสมมติว่าครูบอกว่าคำคมนี้คืออ่านพร้อมกันที่ลูกอ่านว่าอะไรหากไม่ผิดก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกไหมเนี่ยคำคมนี้ก็ถูกเนาะถ้าเราไม่ผิดก่อนเราจะรู้ไหมว่าอะไรถูกถ้าเราไม่เขียนตามคำบอกผิดก่อนเราจะรู้ไหมว่าคำนั้นเขียนถูกยกเว้นคนที่จำได้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นความผิดพลาดก็สามารถเป็นบทเรียนให้เราได้แล้วคำคมนี้ล่ะอ่านพร้อมกันเด็กๆปลายทางด้วย1 2 3คนไม่เคยทำผิดไม่มีในโลกใครที่ไม่เคยทำผิดเลยยกมือขึ้นในห้องนี้นะเด็กๆปลายทางด้วยใครที่ไม่เคยทำผิดเลยยกมือขึ้นไม่มีขนาดครูกันก็ยังไม่ยกเลยเพราะว่าครูกันก็เคยทำผิดดังนั้นคนที่ไม่เคยทำผิดไม่มีในโลกแต่ถ้าผิดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นำความผิดนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงทำให้สิ่งนั้นถูกต้องนะครับคำคมนี้ล่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางป.3ที่น่ารักอ่านพร้อมกันว่า
2: คนเคยผิดพลาดยอมเข้าใจผู้อื่น
0: สะกดคำนี้ซิอ่านว่ายอมจริงหรอยออมยอมไม่เอกยอมอ่านมาอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม
2: คนเคยผิดพลาดยอมเข้าใจผู้อื่น
0: คิดว่าใช่ไหมคำคมนี้คนเคยผิดพลาดย่อมเข้าใจผู้อื่นจริงไหมจริงครูก็เคยผิดพลาดนักเรียนก็เคยผิดพลาดเวลาคนที่ผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราย่อมเข้าใจว่าถ้าหากคนอื่นทำผิดเราก็เข้าใจได้ว่าเราก็สามารถทำผิดได้เหมือนเขาก็สามารถทำผิดได้เหมือนเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะดูจากคำคมจากภาพนี้ลูกเป็นข้อคิดประจำวันกับเจริญยะธิกุลเขาบอกว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนและโอกาสที่จะทำให้ดีมากกว่าเดิมเด็กเห็นด้วยไหมกับคำคมนี้เห็นด้วยอย่างไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างเห็นด้วยอย่างไรอ่ะเมทันลูกจับไมค์เลยค่ะเมทันเห็นด้วยอย่างไรลูกความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนและโอกาสที่จะทำให้ดีมากกว่าเดิมเห็นด้วยอย่างไรลูก
3: ทุกคนเคยผิดพลาดหมดค่ะ
0: แล้วก็ถ้าผิดพลาดแล้วเราก็จะทำผิดพลาดซ้ำไหม
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วเราจะทำให้มันดีกว่าเดิมใช่ไหมปรบมือให้กับเมทันหน่อยลูกนี่อย่างน้อยครูรู้ว่าหลายๆคนก็อยากจะตอบแต่อาจจะเรียบเรียงคำพูดมาพูดกับคุณครูไม่ถูกใช่ไหมไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะคิดในใจแต่ถ้าหัดพูดบ่อยๆเหมือนเมทันอย่างเงี้ยเมทันยกมือตอบครูบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆก็จะตอบเก่งเด็กปลายทางก็เช่นกันถ้ายกมือพูดบ่อยๆตอบคุณครูบ่อยๆหนูก็จะเป็นคนที่พูดเก่งเหมือนกันนะครับมาดูความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแน่นอนมันไม่ได้ล้มเหลวแต่มันเป็นการในลูกเปิดโอกาสให้เราทำไมทำสิ่งนั้นอีกครั้งให้มันดีกว่าเดิมเพราะในเมื่อเราพลาดแล้วเราผิดแล้วเราจะทำสิ่งนั้นซ้ำอีกไหมลูกไม่ทำแล้วเพราะเรารู้ว่าผิดยังไงพลาดยังไงครั้งหน้าเราจะไม่ทำแบบเดิมเราทำให้มันดีกว่าเดิมนะถ้าเด็กๆวันนี้ยังไม่ตั้งใจเรียนวันหน้าต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าป.2ติดศูนย์มาแล้ววิชาภาษาไทยใช่ไหมไม่มีนะป.3ไม่เคยติดศูนย์แน่นอนแต่ถ้าติด ก็ถือว่าเป็นบทเรียนโอกาสใหม่ในชั้นป.3ก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมนะครับมาดูอีกหนึ่งคำคมไม่มีใครไม่เคยโง่ไม่มีใครไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจถ้าเราเคยโง่และเคยทำเรื่องผิดพลาดแต่เราควรฉลาดที่จะเก็บเอาไว้เป็นบทเรียนนี่คำคมนี้ชัดเจนเลยแน่นอนไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยพลาดไม่มีใครที่ไม่เคยโง่ครูก็เคยโง่เกิดมาครูจะมาเก่งเลยไหมไม่เก่งทุกวันนี้ก็ไม่เก่งทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกอย่างครูก็โง่บางเรื่องโง่บางอย่างใช่ไหมก็ต้องทำไมก็ต้องทำไมลูกถ้าเราโง่หรือเราไม่ฉลาดหรือเราทำผิดพลาดเราก็ต้องฉลาดทำไมฉลาดที่จะนำเรื่องนั้นไปพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับเด็กๆวันนี้ถ้าครูกันถามว่านักเรียนเคยทำผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเด็กๆปลายทางและต้นทางตอบพร้อมกันเคยทำผิดพลาดหรือไม
2: ่
0: แล้วอย่างไรล่ะพลาดเรื่องอะไรบ้างมันต้องมีห้องนี้ต้องมีแน่นอนพลาดเรื่องอะไรบ้างเมทันเดี๋ยวต่อไปหนูพูดจีบนะเอาเมทันก่อนจ้า
3: เรื่องเขียนค่ะ
0: เรื่องเขียนอย่างไรคะ
3: ตัวไม่บรรจงเต็มบรรทัดค่ะ
0: ตัวไม่บรรจงเต็มบรรทัดแล้วหนูทำอย่างไรถึงให้ความผิดพลาดนั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
3: ลบแก้ใหม่ค่ะ
0: ลบแก้ใหม่แล้วครั้งหน้ามันก็จะสวยกว่าเดิมใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ใช่ค่ะโอเคปรุงให้เมทัศน์หน่อยพูดจีบมาลูกพูดจีบกลุ่มที่3
3: ลายมือไม่สวยค่ะ
0: หนูเคยผิดพลาดในเรื่องของลายมือไม่สวยเหรอคะแล้วหนูแก้ไขอย่างไร
3: พัฒนาตัวเองค่ะ
0: พัฒนาตัวเองอย่างไรลูกพัฒนาตัวเองอย่างไรลายมือไม่สวยใช่ไหมเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรเราก็ต้องกลับไปทำไหม
3: เขียนให้ดีขึ้นค่ะ
0: ฝึกเขียนใช่ไหมฝึกเขียนให้ดีขึ้นปรบมือให้กับเด็กหญิงพูดจีบหน่อยแล้วคนอื่นล่ะผิดพลาดเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องเรียน

เคยหกล้มไหมในโรงเรียนทุกคนเคยหกล้มเด็กปลายทางบอกหกล้มเนี่ยผมเพิ่งเป็นแผลมาเลยเนี่ยถลอกตรงเข่าตรงศอกใช่ไหมแสดงว่านี่ก็คือความผิดพลาดเหมือนกันเราก็จะแก้ไขด้วยการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทไม่ประมาทนั่นเองมาดูเห็นไหมเคยทำสิ่งผิดพลาดเช่นไม่ตั้งใจเรียนแล้วได้คะแนนไม่ดีหรือการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนจากความประมาทของตนเองเป็นต้นเมื่อเราพลาดแล้วเราก็จะได้ข้อคิดข้อคิดก็จะเป็นคติเตือนใจเราดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อคิดคืออะไรแล้วจากการอ่านนิทานแต่ละเรื่องทุกเรื่องจะให้ข้อคิดดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างต้องบอกหลักการระบุข้อคิดจากการอ่านได้อ่านจับใจความสำคัญได้มาอีกแล้วใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรระบุข้อคิดจากนิทานได้มีมารยาทในการอ่านและการเขียนรวมทั้งครูให้เด็กๆอ่านนิทานเยอะมากฟังนิทานเยอะมากใช่ไหมมีนิสัยรักการอ่านบ้างยังอยากอ่านนิทานบ้างยังปลายทางและต้นทางอยากอนิทานบ้างยังลูกอยากแล้วนั้นก็ต้องกลับไปอ่านมีนิสัยรักการอ่านนะรักการอ่านด้วยมาดูกันคุณครูมีนิทานมาฝากเรื่องอะไรลูกเด็กปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนอีกหนึ่งครั้งอ่านว่าแล้วคำนี้ไม่อ่านเหรอเอามาอีกหนึ่งรอบอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางนิทานเรื่องนิทานเก่งมากถ้าพร้อมจะฟังนิทานแล้วนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งหัวเราะ5ครั้งที่ให้หัวเราะเพราะต้องบริหารปอดเอาใหม่หัวเราะ5ครั้งปลายทางด้วยนะหัวเราะ5ครั้งน่ารักทุกคนอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานเรื่องลุงเต่าใจอารีกันเลยในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงามใกล้ๆกันนั้นมีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ำไม้น้ำนานาชนิดขึ้นอยู่เรียงรายชื่นฉ่ำใจและยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำหลายชนิดนี่เห็นไหมอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเลยมีตัวอะไรบ้างลูกเด็กๆไปทางตอบสิต้นทางตอบว่ามีปูมีปลามีกุ้งมีหอยแน่นอนเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปดูกันเช่นกุ้งน้อยปลาปูหอยและลุงเต่าผู้มีใจอารีและเป็นที่รักของบรรดาสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ช่วยเหลือกันยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เห็นไหมช่วยเหลือกันและกันจึงมีเกิดความสงบสุขฤดูการเปลี่ยนผันไปปีนี้ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าที่คิดน้ำในหนองน้ำเริ่มเหือดแห้งลงสัตว์น้ำทุกตัวเริ่มกังวลใจลุงเต่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอาวุโสที่สุดจึงเรียกประชุมสัตว์น้ำทุกตัวเพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัตว์ทุกตัวร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาที่อยู่แห่งใหม่ให้เร็วที่สุดก่อนที่น้ำจะแห้งจนหมดหนองน้ำลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยังฝั่งอีกด้านของหนองน้ำเพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อนเคยเห็นว่ามีหนองน้ำอีกแห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ใหม่ของพวกเราได้ลุงเต่าก็เรียกประชุมมานี่พวกเรามาประชุมกันหน่อยเราทำยังไงดีสุดท้ายได้ข้อเสนอว่าเราต้องย้ายไปอีกฝั่งของหนองน้ำเพราะว่าลุงเต่าเคยไปมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามีหนองน้ำอีกหนองนึงที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นต่อกุ้งน้อยปลาปูและหอยต่างตื่นตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไรลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไปด้วยกันฉันจะเป็นผู้พาไปเองลุงเต่าออกนำหน้าตามมาด้วยปูหอยส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมาดูแล้วช่างเป็นภาพที่ทรมานใจเหลือเกินในที่สุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหางของต้นส่วนปูก็หนีบหางของลุงเต่าด้วยส่วนกุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้และคลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกันโดย

0: มีเจ้าหอยตามมาติดๆนี่ไงลุงเต่าเดินต้มเตี้ยมปากก็คาบอะไรไปด้วยลูกปลายทางบอกคาบกุ้งแล้วที่หางล่ะมีปลากับปูปลากัดหางไว้ปูหนีบหางไว้ส่วนหอยก็กริบกริบกริบกริบกริบกริบกริบไปให้ทันกันนะในที่สุดความหวังก็เป็นจริงลุงเต่าสามารถนำสัตว์ทั้งหลายเดินข้ามมายังอีกฝั่งได้สำเร็จและได้พบหนองน้ำแห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆสัตว์ตัวต่างเริงร่ามีความสุขเพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ปรบมือให้คนเล่านิทานหน่อยหรอเนี่ยเด็กปลายสายขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะเป็นอย่างไรนิทานเรื่องอะไรเนี่ยลุงเต่าลุงเต่าใจอารีแน่นอนคิดว่าชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดชอบใครลูกลุงเต่าเพราะว่าอะไรล่ะมีน้ำใจช่วยเหลือใช่ไหมนั่นแหละอาจจะเป็นข้อคิดก็ได้นะดังนั้นจากนิทานเรื่องลุงเต่าใจอารีเราต้องมาหาข้อคิดแต่ถ้าเด็กๆหาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ไม่ได้ครูมีความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการหาข้อคิดเดี๋ยวเรามาอ่านความรู้พร้อมๆกันก่อนนี่ขอตัวแทนปลายทาง1คนครับยืนขึ้นและต้นทาง1คน1คนเพื่ออ่านความรู้ตามครูกันพี่ๆช่วยดูหน่อยไม่เอากล้าแล้วกล้าอ่านบ่อยแล้วลูกนะผัดกันนู่นไหมเหลือฮะหรือชาเอมหนูย่าย่าลูกยืนย่าย่าพูดนะเดี๋ยวไปทางเตรียมตัวลูกหนึ่งคนขอไม่ให้ย่าย่าด้วยส่วนเพื่อนที่เหลืออ่านที่ไหนในใจแน่นอนเด็กๆปลายทางด้วยนะที่เหลืออ่านในใจถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูกันการหาข้อคิด
1: การหาข้อคิด
0: การหาข้อคิดคือ
1: การหาข้อคิดคือ
0: การหาข้อคิดหรือคติสอนใจ
1: การหาข้อคิดหรือคติสอนใจ
0: จากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆ
1: จากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆ
0: ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง
1: ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง
0: แล้วจึงนำข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: แล้วจึงนำข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: เช่นการอ่านนิทานบทความสารคดี
1: เช่นการอ่านนิทานบทความสารคดี
0: ปรบมือให้กับย่าย่าและเพื่อนปลายทางของเราด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับนี่คือการหาข้อคิดสรุปการหาข้อคิดคืออะไรลูกการหาอะไรข้อคิดหรือคติเตือนใจจากไหนจากเรื่องที่เราอ่านเรื่องนั้นๆต้องให้ข้อคิดแล้วนำข้อคิดนั้นมาทำอะไรลูกมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองถ้านำมาใช้ในชีวิตไม่ได้ถือว่าเด็กๆหาข้อคิดได้ไม่ประสบความสำเร็จต้องนำข้อคิดมาใช้ให้ได้ด้วยถ้าเรื่องลุงเต่าใจอารีให้เรื่องความมีน้ำใจการแบ่งปันการช่วยเหลือถ้าเด็กๆยังเป็นคนที่มีนิสัยไม่แบ่งปันเพื่อนยืมดินสอไม่ให้เพื่อนยืมยางลบไม่ให้เพื่อนยืมอะไรแล้วไม่ให้แสดงว่าเรานำข้อคิดมาใช้หรือยังไม่ได้นะถ้าได้ข้อคิดต้องนำมาใช้ได้ด้วยนะครับมาดูหลักการในการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านกันบ้างมีอะไรบ้างข้อที่1อ่านพร้อมกันอ่านเองเก่งจัง1 2 3ครูขอข้อที่1ด้วยได้ไหมมีเลข1ด้วยอ่านเลข1ด้วยนะอีก1ครั้งปลายทางและต้นทาง1 2 3 1อ่านว่า1ควรอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเอาใหม่นะ1 2 3ต้องอ่านเรื่องแต่ต้นจนจบเรื่องออกไปสองขอเสียงดังฟังชัดกว่านี้สามต่อไป

0: มีอยู่4ข้อแต่ว่าอะไรอ่านพร้อมกันดังอีกนิด
1: ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
0: ดังที่สุดหรือ
1: ข้อคิด
0: ปรบมือให้กับคนเก่งอ่านเองเก่งจังเยี่ยมมากเลยทุกคนอ่านเก่งนะครับแน่นอนการหาข้อคิดนอกจากมี4ข้ออ่านเรื่องให้ได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียนให้ได้นิทานส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วก็จะตามด้วยข้อคิดหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็จะตามด้วยข้อคิดที่เขาบอกมาหรือคำว่าข้อคิดเฉยๆแล้วก็ตามด้วยข้อคิดอยู่ด้านหลังแบบนี้เหมือนกับนิทานเรื่องนี้ลูกนี่เรื่องอะไรราชสีห์ไก่และลาโง่ถ้าสังเกตตรงนี้ดีๆจะมีคำที่เขียนว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วก็ตามด้วยคนโอ้อวดล้มต้นย่อมติดกับดักของศัตรูโดยง่ายนี่ก็คือข้อคิดจากเรื่องนี้หรือถ้าเป็นนิทานของเด็กๆนี่นิทานของเด็กๆถ้าบางเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมครับบางเรื่องที่เราอ่านด้านหลังของนิทานด้านหลังของนิทานก็จะมีข้อคิดเหมือนกันเหมือนกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องเล่าเจ้าสิงโตด้านหลังสุดนี่นะครับก็จะมีคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่เห็นไหมดูสิเห็นไหมลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเขาก็อยู่ด้านหลังจากเรื่องที่เราอ่านทั้งหมดแบบนี้นั่นเองอ่ะมานี่คือการหาข้อคิดจากเรื่องนะดังนั้นตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาวิชาภาษาไทยเขียนวันที่แล้วทำอะไรอย่าเพิ่งทำตอนนี้ฟังคำสั่งให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งลงมือฟังคำสั่งก่อนลูกจะได้เข้าใจพร้อมๆกันทุกคนมองมาหาครูกันพร้อมฟังคำสั่งไหมฟังคำสั่งให้ชัดเจน1รอบแล้วลงมือทำจะได้ไม่ต้องมีคนสงสัยนะก็คือให้เขียนวันที่เสร็จแล้วแน่นอนตามรูปแบบคือขีดเส้นใต้แล้วเขียนว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารีขีดเส้นใต้2เส้นเป็นหัวข้อแบบนี้แล้วก็อุ๊ยตายแล้วครูเฉลยแล้วก็เขียนข้อคิดซิที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารีนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ข้อคิดเรื่องอะไรเอา1ข้อก็ได้2ข้อก็ได้หรือได้มากกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามีเวลาจำกัดนะให้เวลาเขียนแค่2นาทีเท่านั้นง่ายๆเนาะแค่2บรรทัดถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนข้อคิดจากเรื่องลุงเต่าใจอารีได้เลย2นาทีจับเวลา

จากเรื่องลูกเต่าใจอารีได้เรื่องอะไรนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าความมีอะไรน้ำใจอะไรอีกบ้างช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนนะเขียนเดี๋ยวถ้า2นาทีแล้วได้ให้พี่ๆบอกว่าหมดเวลาจริงๆนะ2นาทีจริงๆเพราะว่ายังมีนิทานอีก1เรื่องที่ต้องอ่านเร่งมือลูกอย่าคุยกันอยู่นะเด็กปลายทางด้วยง่ายๆเนาะเขียน 2-3 บรรทัดเสร็จแล้ว

างคนเขียนหัวข้อเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยข้อคิดจะเขียนเป็นข้อก็ได้เช่น1ความอะไรนะเมื่อกี้ความมีน้ำใจหรือถ้าจะเขียนข้อเดียวก็ไม่ต้องเขียนเลข1เสร็จแล้วทำอย่างไรลูกเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้1ครั้งสองนาทีได้แล้วแหละครูว่าเกินหลายคนเสร็จแล้วหลายคนยังไม่เสร็จนะแต่ไม่เป็นไรหลายคนเสร็จ

0: และรู้แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำต่อมาฟังนิทานอีกหนึ่งเรื่องเราเว้นไว้ก่อนประมาณ2บรรทัดนะเอาไว้เขียนคำตอบตอนนี้อ่ะหยุดลงมือทำลูกเด็กปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมวางดินสอลูกเดี๋ยวลงมือทำใหม่ปรบมือ5ครั้งปลายทางปรบมือพร้อมกันปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีอีกคิวยังไม่ปรบ1 2 3 4 5เด็กปลายทางก็ยังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหัวเราะ5ครั้งเบามากหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมเอามือจับหูจับตาจับปากจับโต๊ะนั่งหลังตรงปลายทางด้วยมาฟังนิทานอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้ครูขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวยังไม่เฉลยเธออย่ารีบดูนะมาดูนิทานเรื่องนี้ที่ครูบอกไว้เรื่องชื่อเรื่องว่ากระต่ายสามพี่น้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพร้อมที่จะฟังแล้วหรือยังพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วมารยาทของผู้ฟังและผู้ดูก็คือมีสมาธิเงียบและตั้งใจดูไปฟังนิทานกันเลยขนฟูหูยาวขาวนวลสามพี่น้องอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งครอบครัวกระต่ายอยู่กันอย่างมีความสุขสามพี่น้องโตวันโตคืนบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทั้งสามนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ขนฟูพูดขึ้นว่าเราทั้งสามก็โตแล้วเราควรไปหาที่อยู่ใหม่กันไหมน้องชอบที่เดิมเพราะคุ้นเคยกับแถบนี้หูยาวกล่าวหนูไม่อยากไปที่อื่นหนูอยากอยู่กับพ่อแม่ขาวนวลยืนยันเอาอย่างนี้ขนฟูตัดสินเราไปช่วยกันหากิ่งไม้ใหญ่มาต่อเติมบ้านกันเถอะขนฟูออกไปหากิ่งไม้ขาวนวลตามไปด้วยพบลุงหมีลุงหมีช่วยหักกิ่งไม้ให้ขอบคุณมากครับลุงหมีขนฟูกล่าวอีกวันหนึ่งขาวนวลตามหูยาวไปหาหญ้าแห้งพบพี่กวางพี่กวางก็มาช่วยขอบคุณมากค่ะพี่กวางทุกๆวันขนฟูและหูยาวขนกิ่งไม้ใบหญ้ากลับบ้านขาวนวลช่วยหอบของเดินตามหลังอย่างทุลักทุเลเมื่อได้กิ่งไม้ใบหญ้ามามากพอแล้วขนฟูและหูยาวเริ่มสร้างบ้านกันจ้าละวันขาวนวลวิ่งไปวิ่งมาพยายามจะช่วยพี่ๆกิ่งไม้นี้ใช้ได้ไหมขาวนวลยื่นกิ่งไม้ให้ขนฟูเล็กเกินไปจ้ะกิ่งนี้ล่ะครับขาวนวลพยายามอีกงอเกินไปจ้ะขาวนวลหันไปหาหูยาวที่กำลังสารที่นอนอยู่ช่วยพี่หูยาวดีกว่าโอ๊ยทำไมมันพันกันยุ่งอย่างนี้ขาวนวลร้องใจเย็นๆสิจ้ะขาวนวลหูยาวหัวเราะที่เห็นหญ้าพันตัวขาวนวลเต็มไปหมด
1: เฮ้อเมื่อไรจะโตเท่าพี่ๆเสียที
0: ขาวนวลบ่นพึมพำขณะเดินมุ่งหน้าไปทางหนองน้ำสวัสดีจ้าพี่นกร้องทักเป็นอะไรไปหน้าเศร้าเชียวช่วยอะไรพี่ๆไม่ได้เลยครับขาวนวลบอกขาวนวลเดินมานั่งที่ริมหนองน้ำใจคิดถึงคำพูดของพี่นกตาก็มองไปที่ดงหญ้าบนคันดินใช่แล้วรั้วทำรั้วดีกว่าขณะที่ขาวนวลลงมือถอนหญ้าแฝกอย่างขมักขม้นป้าเต่าก็โผล่ออกมาจากดงหญ้าสวัสดีขาวนวลมาทำอะไรจ๊ะผมจะเอาหญ้าไปทำรั้วครับดีจังรั้วหญ้าแฝกเหมาะทีเดียวป้ากุลีกูจอเดี๋ยวป้าช่วย

0: จากวันนั้นมาขาวนวลก็ออกไปขนหญ้าแฝกมาปลูกโดยมีป้าเต่าคอยช่วยทุกวัน2เดือนผ่านไปงานต่อเติมบ้านเสร็จเรียบร้อยหญ้าแฝกงอกงามเป็นแนวล้อมบ้านดอกไม้หน้าบ้านเริ่มบานบ้านเราสวยมากพ่อกระต่ายชมเรามาจัดงานเลี้ยงขอบคุณเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานกันดีกว่าแม่กระต่ายแนะคืนนั้นฝนตกหนักมากครอบครัวกระต่ายหลับสบายอยู่ในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อกระต่ายโผล่ออกไปนอกรั้วก็ต้องตกใจมากที่เห็นแปลงผักพังทลายตอนสายสัตว์ต่างๆทยอยกันมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงทางโน้นดินพังเสียหายมากเลยลุงหมีบอกแปลกจังทำไมบ้านนี้ไม่เป็นอะไรพี่กวางพูดขึ้นสวนดอกไม้ก็ยังอยู่ดีนะพี่นกเสริมป้าเต่าอธิบายว่าเพราะรั้วหญ้าแฝกนะสิพวกเรารู้ไหมรากของหญ้าแฝกนี่แหละที่ช่วยยึดดินไว้ได้มากสัตว์ทั้งหลายโล่งใจที่ครอบครัวกระต่ายปลอดภัยต่างพากันชื่นชมกระต่ายสามพี่น้องและรับปากว่าจะมางานเลี้ยงตามที่แม่กระต่ายชวนเก่งมากขนฟูเข้ามากอดขาวนวลจริงด้วยขาวนวลเก่งจริงๆหูยาวสนับสนุนพ่อดีใจที่ลูกทั้งสามรักใคร่สามัคคีกันขยันขันแข็งช่วยกันทำงานพ่อกล่าวแม่ก็ปลื้มใจมากที่ใครๆชมลูกของแม่ว่าเป็นเด็กดีแม่กระต่ายยิ้มอย่างภูมิใจจบเรียบร้อยแล้วมารยาทของผู้ฟังก็คือต้องทำไมด้วยลูกปรบมือเวลาที่ผู้เล่าเสร็จแล้วประทับใจไหมเรื่องกระต่ายสามพี่น้องเด็กๆปลายทางประทับใจไหมเอ่ยเด็กๆต้นทางประทับใจไหมประทับใจในเรื่องของอะไรฮะทำไมลูกในเรื่องของเรื่องอะไรหรือว่าฟังเพลินเลยเหมือนกำลังเล่านิทานก่อนนอนใช่ไหมเพลินไหมเพลินแต่ต้องได้ข้อคิดด้วยไหมได้ว่าอย่างไรนะได้ว่าอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลูกดีรอก่อนไม่ทันยกมือแล้วจะตอบแล้วแต่ว่าในเรื่องนี้พูดถึงหญ้าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรลูก
1: หญ้าฝาก
0: หญ้าอะไรนะหญ้าฝากเหรอหญ้าอะไรนะ
1: หญ้าแฝก
0: หญ้าแฝกไปดูรูปร่างของหญ้าแฝกกันเลยดูสิรูปร่างของหญ้าแฝกเคยเห็นแล้วใช่ไหมนี่ไงเป็นพืชที่ขึ้นนั่นเป็นกอมีระบบรากอย่างลึกเหมือนกำแพงมีเป็นการใช้ในการช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินเก็บความชื้นของดินปลูกเป็นแนวป้องกันตะกอนดินและกรองของเสียต่างๆที่ไหลลงในน้ำรากมีความแข็งแรงเนื้อดินที่เป็นดินดานเนี่ยรากก็จะทำให้ลูกแทงลงไปอย่างลึกลงไปทำให้ดินที่มีความแข็งคล้ายหินแตกร่วนซุยได้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและใบต้นหญ้ายังมีประโยชน์ในการนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ทำปุ๋ยทำหลังคาทำสมุนไพรและทำน้ำหอมได้ด้วยนี่คือประโยชน์ของหญ้าที่มีชื่อว่าหญ้าอะไรหญ้าแฝกนั่นเองบ้านใครมีบ้างหญ้าแฝกโอ้จริงเหรอบ้านหนูมีเหรอลูกเอามาโชว์ครูได้ไหมหรือถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูได้ไหมเย็นนี้นะปิ่นมีไหมลูกเอามีค่ะแต่รู้อยู่ไหนใช่ไหมคะแล้วบ้านหนูมีใช่ไหมคะเดี๋ยวบ้านพุทธจีบเดี๋ยวพุทธจะถ่ายรูปส่งมาในไลน์คุณครูนะเดี๋ยวบอกแม่ด้วยนะเดี๋ยวครูจะไม่ให้โชว์เพื่อนๆว่าปลูกไว้ที่ไหนปลูกไว้อย่างไรแล้วเป็นประโยชน์กับที่บ้านของเราอย่างไรบ้างแต่แน่นอนขอกลับมาเรื่องกระต่ายสามพี่น้องก่อนลูกเรื่องกระต่ายสามพี่น้องต้องให้ข้อคิดกับหนูๆทุกคนได้แน่นอนนักเรียนชั้นป.3ที่น่ารักของคุณครูกันดังนั้นให้เด็กๆเขียนข้อที่2และเขียนหัวข้อว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องกระต่าย3พี่น้องทำต่อจากข้อที่1นะครับใครทำข้อที่1ไม่เสร็จก็ลงมือทำก่อนให้เสร็จแล้วก็ตามด้วยข้อที่2แบบนี้ขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องกระต่าย3พี่น้องโดยที่บทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าเล่าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องกระต่าย3พี่น้องอีกรอบก็ได้จากที่

0: ฟังครูกันเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เด็กๆก็ต้องทำหน้าที่ในการหาข้อคิดและเขียนข้อคิดลงไปในสมุดโดยที่ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยเขียนให้สวยเรียบร้อยสมุดไม่ขาดไม่ฉีกนั่งอย่างถูกวิธีด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วคนเก่งของคุณครูกันทุกคนลงมือทำงานได้เลยครับข้อที่1มีคนได้แล้วก็คือเดี๋ยวครูเอาไมค์มาสัมภาษณ์ก่อนคนที่เสร็จข้อที่1แล้วเดี๋ยวพี่ๆเปิดไมค์ไว้ได้นะข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารีหนูได้ว่าอะไรลูก
1: ความมีน้ำใจต่อผู้อื่นมีความช่วยผู้อื่น
0: นี่นะ1แล้วขอเดินสำรวจอีกข้อที่1นั่งให้เรียบร้อยลูกใครเสร็จแล้วบ้างไหนยกมือสิลูกเอาข้อที่1ครูพลาดไปได้ไงขอโทษทีมิลินคนตรงข้ามมิลินได้ข้อคิดข้อ1ว่าอะไรคะหนูจับไมค์เลยลูกหนูเขียนว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารีคือ
1: ความมีน้ำใจต่อผู้อื่นและความรักต่อผู้อื่นมีความช่วยเหลือต่อผู้อื่น
0: เขียนตก1คำนะลูกนะนี่เขียนเพิ่มใครเสร็จแล้วบ้างข้อที่1ได้ข้อคิดแบบอื่นมั้ยเชฟครับเชฟได้ว่าอะไรลูกข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารี
2: ความมีน้ำใจครับ
0: แล้วก
2: ็ช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนครับ
0: ครับหนูลืมคำว่าอะไรเนี่ยความมีน้ำอะไร
2: ใจ
0: น้ำทิพย์เฉลิมจิตใจใช่ไหมน้ำใจคำว่าใจหายไปนะเขียนตกทุกคนก็ได้ประมาณนี้ลงมือทำข้อที่2ลูกเขียนให้สวยนะจ๊ะเด็กๆปลายทางด้วยนะเขียนให้สวยไอติมน่าลายมือสวยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ลายมือสวยหมดเลยมีลิงด้วยปอโตปอด้วยอีกนิดก็สวยขึ้น

และข้อคิดที่ได้จากเรื่องอะไรเขียนให้จบดูบนกระดานสิลูกมีหัวข้ออยู่เห็นไหมข้อคิดที่ได้จากเรื่องลุงเต่าใจอารี

ใครได้ข้อคิดสักหนึ่งข้อละบ้างจากเรื่องกระต่ายสามพี่น้องลูกกระต่ายทั้งสามตัวมีความอะไรกันลูกสามพี่น้องเขาสามัคคีใช่ไหมแล้วก็เขาทำไมด้วยคำว่าสามัคคีเขียนไม่เป็นใช่ไหมสออาสาสอเสือสระอามอม้าไม่หันอากาศคอควายสระอีสามัคคีสอเสือสระอามอม้าไม่หันอากาศคอควายสระอีสามัคคีคำนี้แหละไปเขียนตามคำบอกดีกว่าเนาะสามัคคีสอเสือสระอามอม้าไม่หันอากาศคอควาย

แล้วก็ขึ้นบรรทัดนี้แต่ไม่เป็นไรข้างหน้าเอาใหม่นะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบได้เลย

เดียวเส้นจบขีดเส้นเดียวแล้วหัวข้อขีด2เส้นเราเว้นบรรทัดด้วยเราลบเวลาขีดเส้นใต้จบเราต้องห้ามขีดชิดกับเส้นที่เราเขียนนะเว้น1บรรทัดแล้วก็

มาคีกันมาคีคนอื่นใช่ไหมแล้วยังได้ข้อคิดอื่นอีกไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ข้อหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้นี่ข้อหนึ่งตรงนี้ข้อหนึ่งไปลบทิ้งพอมีข้อเดียวใช่ไหมส่วนนี้คือข้อสองอันนี้ลบทิ้งอ่ะแก้สิอันนี้ข้อหนึ่งอันนี้ข้อสองลูกปัดเลยสิ

ว่างดินสอนะคิดว่าเสร็จหลายคนแล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันครูกันคิดว่าน่าจะเสร็จหลายคนแล้วไหนนักเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นว้าวหลายคนเลยอ่ะเอามือลงและคนที่ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเวลาว่างเดี๋ยวเราค่อยลงมือทำและ

อ๋อส่วนวัดคือที่หน้าครูนี่คืออะไรกระต่ายโทรมาเป็นหมาบ้าแล้วตัวอะไรเธอดูฟันด้วยสิฟันสองซี่แบบนี้ไม่ใช่หมาไม่ใช่หนูเป็นอะไรกระต่ายสามพี่น้องเธอเห็นหน้าครูไหมเด็กๆไปทางสนใจแล้วใช่ไหมโอเคงั้นมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องกระต่ายสามพี่น้องให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างอะไรขำอะไรกันโอเคสนใจคุณครูแล้วนะงั้นมาดูกันเรื่องกระต่ายสามพี่น้องมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือใครได้คำว่าความรักใคร่ปองดองในครอบครัวบ้างไหนก็ไปทางมีไหมอาจจะได้เด็กต้นทางมีเปล่าไม่มีเลยไม่เห็นหรอว่ากระต่ายทั้ง3ตัว3พี่น้องเป็นกระต่ายที่ทำไมลูกปรองดองกันไม่ว่าน้องไม่ว่าพี่ช่วยเหลือปรองดองรักใคร่นะครับนะพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะแล้วพ่อแม่ก็รักกันนะครับครอบครัวปรองดองรักใคร่สามัคคีต่อไปข้อที่2ใครได้เรื่องความสามัคคียกมือว้าวปลายทางก็มีอีกหลายคนได้เรื่องความสามัคคีเลยอ่ะอีกข้อนึงซิใครได้เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับป้าเต่าให้ไหมมาช่วยกันค่ะแล้วก็มีตัวอะไรอีกแน่นอนหลายๆตัวละครเลยใช่ไหมก็ช่วยกันอย่างมีน้ำใจและอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าทำเสร็จแล้วสมมุติว่าคุณครูได้มา3ข้อคิด3ข้อก็ต้องขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแบบนี้นี่เองแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามจบเรียบร้อยเรื่องราวของเราในวันนี้มาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าบทเรียนที่เราในวันนี้คือเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการหาอะไรลูกตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางเรื่องของการหาข้อคิดหรือตอนนี้กำลังหาคำตอบอยู่นะบอกว่าวางดินสอใช่ไหมกติกาของเราก็คือเวลาทำงานในห้องครูสั่งคำสั่งอะไรก็ปฏิบัติตามครูมีเวลาทำงานไหมมีอย่างนั้นกรุณาให้เกียรติใครด้วยลูกให้เกียรติครูด้วยครูก็ให้เกียรติหนูเห็นไหมครูให้เวลาหนูกลับไปทำหนูก็ต้องให้เวลาในการฟังครูนี่คือคำสั่งที่ต้องทำทุกวิชาเข้าใจไหมฟังคำครูให้เสร็จก่อนเรียบร้อยเด็กๆปลายทางนะฟังคำสั่งของคุณครูให้เรียบร้อยแล้วค่อยลงมือปฏิบัติทีเดียวดีกว่าครูพูดไปเด็กๆทำไปครูยังไม่สั่งเลยว่าให้ทำอะไรหยิบสมุดหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วสมองเธอก็จะไม่จำว่าต้องทำอะไรก็จะไปจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่นั้นฟังคำสั่งตอนนี้ให้มองมาที่หน้ากระดานแล้วก็สรุปบทเรียนพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของอะไรวันนี้การหาข้อคิดแน่นอนการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านต้องหาอย่างไรล่ะข้อที่1ก็คือควรอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง2ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง3จับใจความสำคัญใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียนที่ต้องการให้ข้อคิดกับผู้เขียนแต่ว่าการหาข้อคิดจากนิทานส่วนใหญ่จะมีคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือคำว่าข้อคิดสั้นๆไปดูได้จากนิทานอีสปมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเรื่องได้เลยกลับไปอ่านที่ห้องสมุดของหนูๆ นะครับหรือที่บ้านก็ได้แต่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือหนังสือนิทานเตรียมมาด้วยนะจ๊ะคนละ1เล่มแล้วก็กระดาษ A3 ตอนนี้คุณครูเตรียมกระดาษ A3 ให้ด้วยA4 ก็คือแผ่นเล็กๆ A3 ก็ใหญ่มาอีกนิดนึงเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาให้เพื่อที่เราจะต้องทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปคือชั่วโมงที่มีชื่อว่านิทานแสนสนุกชั่วโมงที่1กิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันในชั่วโมงถัดไปแต่วันนี้กลับไปทำงานวันนี้ให้เสร็จตกแต่งให้เรียบร้อยส่งคุณครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันก็มีเนื้อหามาฝากเพียงเท่านี้คุณครูกันก็ต้องขอลาเด็กๆต้นทางและปลายทางรวมถึงคุณครูไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเราขับรถเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

แนะนำสำหรับครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

H ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนทาบูโกค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอะไรคะ
1: การ
0: ลบการหาผลลบโดยการตั้งลบใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเรานะคะก็มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยในทุกครั้งเลยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบนั่นเองนะคะซึ่งการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบนี้คุณครูก็ได้เตรียมกิจกรรมไว้สำหรับให้นักเรียนแล้วค่ะซึ่งกิจกรรมแรกของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมคู่ของใครนักเรียนเคยทำกิจกรรมนี้แล้วยังจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: เป็นการทำกิจกรรมคู่ของใครจากการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบของโจทย์การบวกใช่ไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับโจทย์การลบนั่นเองกิจกรรมนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือจะมีบัตรโจทย์และบัตรคำตอบค่ะคุณครูได้เตรียมบัตรโจทย์และบัตรคำตอบไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้ใส่ถุงซิปไว้อยู่ในตะกร้าของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถนำอุปกรณ์นี้นะคะบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะหรือว่านักเรียนโรงเรียนใดที่ไม่มีบัตรโจทย์และบัตรคำตอบนะคะสามารถจับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบจากที่คุณครูแสดงไว้ให้ที่จอนี้ได้เลยนะคะซึ่งคุณครูนะคะจะให้นักเรียนจับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบค่ะนักเรียนสังเกตบัตรคำตอบของคุณครูเป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงเลยไหมคะยังไม่ตรงนะคะแต่จะเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงให้นักเรียนนะคะดูบัตรโจทย์ของเราบัตรโจทย์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3คิดว่ามีคำตอบใกล้เคียงกับจำนวนใดนักเรียนก็นำมาจับคู่กับบัตรคำตอบได้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำบัตรโจทย์และบัตรคำตอบออกมาจากถุงซิปแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันจับคู่เลยคุณครูจะให้เวลา2นาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ